0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุเรียนสายขาวปัตตานีได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน5ของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยถ้าพูดถึงจังหวัดปัตตานีหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามแต่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพยังมีของดีที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศนั่นคือทุเรียนทรายขาวสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่หาไม่ได้จากที่อื่นโดยทุเรียนทรายขาวเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกบนพื้นที่ราบเชิงเขาในตำบลทรายขาวดินมีความอุดมสมบูรณ์น้ำสะอาดจากธรรมชาติและสภาพอากาศที่เหมาะสมส่งผลให้ผลทุเรียนมีเปลือกบางหนามเล็กเนื้อสีเหลืองทองเนื้อแห้งละเอียดเหมือนครีมไม่เป็นเส้นรสชาติหวานมันกลมกล่อมกลิ่นหอมละมุนเมล็ดรีบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทุเรียนคุณภาพของภาคใต้และยังได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน5ของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนายเคียงสุขรักษาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าเกษตรกรที่นี่ดูแลต้นทุเรียนทุกต้นอย่างดีตั้งแต่การให้น้ำให้ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งจนถึงการเก็บเกี่ยวเราจะตัดเฉพาะผลที่แก่จัดเท่านั้นเพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อทุเรียนกลับไปได้ชิมรสชาติที่ดีที่สุดของทุเรียนทรายขาวความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทำให้ทุเรียนทรายขาวได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดปัตตานีหากมีโอกาสเดินทางมายังตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีในช่วงฤดูกาลผลผลิตอย่าลืมแวะชิมทุเรียนทรายขาวของแท้จากแหล่งกำเนิดสัมผัสรสชาติหวานมันเนื้อละเอียดและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความตั้งใจของเกษตรกรชาวตำบลทรายขาวที่พร้อมส่งต่อความอร่อยของทุเรียนทรายขาวจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: วิ่งจี๋วิ่งจู๊ดสีสวัสดิ์ดูก้าวแต้มสิวิ่งจี๋มาเลยหน่วยขอพักหน่อย
9: เธอไปไหนมาน่ะวิ่งจี๋กับหนีใครมา
8: เมื่อกี้ฉันไปเที่ยวที่ปากซอยตรวจเจอเจ้าตูบศัตรูเก่า
9: เธอเลยวิ่งจู๊ดหนีมานี่ใช่ไหม
8: ใช่เจ้าปูกวิ่งจู๊ดไล่ฉันนะฉันก็เลยวิ่งจู๊ดหนีมาเนี่ย
9: ตัวเต็มพูดไม่ถูกวิ่งจู๊ดมักใช้เมื่อวิ่งหนีหรือวิ่งพุ่งตัวออกไปโดยเร็วเธอเท่านั้นที่วิ่งจู๊ดเจ้าตูกไม่ได้วิ่งจู๊ดสักหน่อย
8: เขาก็วิ่งเหมือนฉันแหละไม่เรียกว่าวิ่งจู๊ดแล้วจะวิ่งอะไรอ่ะ
9: เจ้าตูกเขาวิ่งจี๋ไล่เธอมาสิเธอหนีเข้ามาเธอก็ต้องวิ่งจู๊ดวิ่งจี๋และวิ่งจู๊ดต่างหมายถึงวิ่งอย่างเร็วแต่วิ่งจู๊ดมักใช้เมื่อวิ่งหนีหรือวิ่งพุ่งตัวออกไปโดยเร็วส่วนวิ่งจี๋ก็คือวิ่งเร็ว
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานาจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนคนอยู่ร่วมกับป่ามอบกล้าพันธุ์กาแฟ 3,000 ต้นพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังดร.สดุดีสุพันภัยผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยนายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานานำทีมลงพื้นที่บ้านขุนปังตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชุมหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นและลงพื้นที่ร่วมกันปลูกกาแฟในแปลงของเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดการส่งมอบกล้ากาแฟในครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อยอดความสำเร็จโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาที่ให้ความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการดังกล่าวมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านขุนปังซึ่งเดิมทีชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรและชาอัดสำเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของกลไกราคาและตลาดที่ไม่แน่นอนการนำกาแฟเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นพืชทางเลือกเสริมไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นเท่านั้นแต่กาแฟยังเป็นพืชเชิงอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตได้ดีใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำไปพร้อมกันการขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมดุลคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นการวางแผนการผลิตที่มีระบบตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าเพราะเมื่อชุมชนพร้อมมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพียงพอความจำเป็นในการขยายพื้นที่ทำกินก็ลดลงนำไปสู่ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาในการเฝ้าระวังไฟป่าและดูแลผืนป่าอย่างเข้มแข็งทั้งนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยและอุทยานแห่งชาติศรีลานามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนแม่เตาไฟ
12: ยังไม่เสร็จอีกหรอวิเชียรมาศ
13: แต่เย็นๆสิก้าวแต้มน้ำผลไม้ปั่นของฉันต้องทำด้วยความพิถีพิถันนะ
12: สีสวายก็ยังไม่เสร็จหรอ
13: ใกล้แล้วจ้า
12: หิวแล้วนะ
13: อดทนหน่อยสิก้าวแต้มนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะการหุงต้มอาหารที่เขาใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเธอจะต้องรอช้ากว่านี้อีกนะคนสมัยก่อนเขาเรียกห้องครัวว่าครัวไฟแต่การก่อไฟด้วยไม้ฟืนบนพื้นครัวย่อมเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้ดังนั้นคนแต่ก่อนจึงต้องจัดทำเครื่องรองรับกองฟืนที่ก่อไฟขึ้นสำหรับการหุงข้าวต้มแกงเรียกว่าแม่เตาไฟลักษณะของแม่เตาไฟจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบขึ้นด้วยไม้กระบอกหรือไม้ไผ่ลำใหญ่เข้ามุมทำเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมสอดไม้รวกเป็นคานขวางไว้ตรงกลางกรอบไม้กระบอกเอาฟากไม้ไผ่หมายถึงไม้ไผ่ที่ทำให้แบนปูลงระหว่างกรอบไม้แล้วจึงเอาดินเลนถมลงบนหลังฟากให้หนาพอสมควร ละเลงเลนให้หน้าเรียบเสมอกันผึ่งเลนไว้พอแห้งแล้วกวดหน้าเลนในกรอบให้แน่นและเรียบก็จะได้แม่เตาไฟวางทอดอยู่โดยที่ไฟจากกองฟืนจะไม่เป็นอันตรายแก่พื้นครัว
12: ทำครัวสมัยก่อนนี่ยุ่งยากจริงๆนะสู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อะเอาเข้าไมโครเวฟ3นาทีปิ้งอุ๊ยไม่เลยอะเอหรือเตาจะไม่ดีย
13: ังจะไปทอดเตาอีกนี่ขนาดไม่ต้องก่อไฟจากฟืนเตาแต้มยังทำครัวเกือบไม่ได้เลย
12: ง้า
14: วแล้วพบกันใหม่นะครับ
15: ผมไม่กลัวยิ่งยืนนานเลยครับแต่ไม่ก็ทางก็ในขณะเดียวกันวันต่อมาก็เป็นวันอัสสลามบูชาแล้ววันเข้าพรรษาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่อย่างต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับคนทำความเข้าใจบอดความสำคัญทุกปีผมก็จะเข้าศึกษาความสำคัญของหลักธรรมจากธรรมจักรกับวัฒนสูตรและกิจกรรมที่ศาสนานิยมปฏิบัติกันเนี่ยนะครับก็วันปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็2569เนี่ยมีเป็นวันเพ็ญเดือน2วันคือวันอัสสลามบูชาและวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็ถือเป็นวันที่ต่อเนื่องกันซึ่งก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการที่หลายคนตั้งใจก็ไปวัดทําบุญที่วัดสวดมนต์ทําจิตใจให้สงบดํารงตนให้อยู่ทั้งศีลธรรมรวมไปถึงเวียนเทียนนี่แหละครับวันอัสสลามบูชาวันพรรษาเนี่ยตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคือ15ค่ำเดือน8เป็นวันพระใหญ่แต่วันเข้าพรรษาวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันที่30กรกฎาคมเนี่ยก็แรม1ค่ำเดือน8หลังใหญ่เป็นวันพระใหญ่เช่นเดียวกันวันอัสสลามบูชาวันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกคือเป็นวันธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรนะครับแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง5หน้าป่า20ตำบลวัดมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีนะครับซึ่งผมก็ไปมาแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าประการแสดงธรรมครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้พระโกศัญญาเนี่ยหรือในปัจจวัคคีย์เนี่ยได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นพระโสดาบันพระองค์แรกแล้วเป็นพระอุปสมบทพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้รัตนตรัยครบสามองค์ก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะอยู่พักจำอยู่หน้าวัดที่ใดแห่งหนึ่งห้ามตลอดฤดูฝนเพื่อเป็นการไม่ไปทางแรมที่อื่นเป็นพระวินัยปฏิบัติไว้ร่วมของการเดินทางไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านเพราะไว้เข้าพรรษาแบ่งเป็นสองระยะนะครับปูริพรรษาก็คือพรรษาต้นระยะเวลาพรรษาที่พระสงฆ์เข้าอยู่พรรษาตั้งแต่ระยะหนึ่งค่ำเดือน8ถึงเกือบหนึ่งค่ำสิบห้าค่ำเดือน11นี่นะครับแล้วก็ยังปฏิบัติพรรษาก็คือพรรษาหลังระยะเวลาที่พระสงฆ์เข้าอยู่พรรษาต้องขออภัยนะครับเสียงผมอุ้ยมากเลยครับทั้งนี้เนี่ยก็คือว่าพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดจำกิจธุระเนี่ยนะครับก็สามารถเดินทางไปได้นี่แหละครับแต่ไม่สามารถจับได้ภายในวันเดียวกันคืออนุญาตให้ไปค้างแรมได้ได้คราวละไม่เกิน7คืนถือว่าเรียกว่าเป็นสัตตาหะหากเกิดกำหนดนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการทำพรรษาถือว่าพักพรรษาขาดนะครับอย่างไรก็ดีก็ถือว่าหลายคนเขาว่าเป็นวันเดียวกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับในสาบูชาเนี่ยเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงการประกาศพระธรรมมาครั้งแรกส่วนวันเข้าพรรษาถือเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยเริ่มทำพรรษาในช่วงเวลาที่พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมทุกชาติพุทธศาสนิกชนมีไปทำบุญถักบาตรแล้วถวายเทียนพรรษาด้วยการนำฝนพร้อมทั้งไปช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้บำเพ็ญบุญกุศลนะครับธรรมจักร กับพระพุทธสูตรเนี่ยเป็นหลักธรรมสำคัญในวันพุทธศาสนาบูชาครับก็ถือว่าวันที่เราต้องแข่งยิ่งทีเดียวเนี่ยนะครับเอาละครับมาดูถึงเรื่องนี้การที่เคยตื่นก็คือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็เตือนชุดเด็ดจังหวัดพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมี2ลูกในการพายุโอดิลกระทบลมประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทนกระทบเมืองไทยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกอีสานเนี่ยโดนหนักที่สุดเนี่ยนะครับก็ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกทั้งจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดเชียงบุรีนะครับแล้วก็ลามไปจังหวัดระยองแล้วก็ไปจนถึงภาคใต้เนี่ยครับเกาะสมุยปุกของบุกโดนหมดทีเดียวเลยนะครับและพายุไต้ฝุ่นล่าสุดเนี่ยพายุโอนิวเนี่ยขณะนี้ก็ถล่มไต้หวันเนี่ยนะครับชื่อที่ประเทศที่เมืองกวางตุ้งเนี่ยผู้คนก็หนีรอดตายเนี่ยแปดแสนกว่าชีวิตเนี่ยนะครับเพราะมีผู้บาดเจ็บมากมายผมเชื่อว่าเนี่ยน่าจะมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับอาจจะประมาณ70-80หรืออาจจะร้อยกว่าชีวิตก็เป็นไม่ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดเราขอสังคมที่ไทยแต่ผู้ที่เสียชีวิตนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะครับบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีผลประกาศบังคับใช้ในช่วงวันที่26กรกฎาคมนะครับปัจจุบันเนี่ยในวันที่20-30กรกฎาคมนี้ไทยฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีการหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการแรงซ้ำซากแต่คนที่เห็นคำว่าแรงซ้ำซากกระทุ้งซ้ำซากมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฝนตกหนักพี่น้องเกษตรกรท่านแม่ไม่อยากทำนานะครับอย่างไรก็ดีก็ถือว่าทำนากันแล้วก็ปลูกถ้ามีที่ดินเปล่าเนี่ยนะครับค่อยควรจะปลูกมะนาวปลูกต้นอ้อยปลูกต้นฉัตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างกำไรได้ดีทีเดียวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งที่จะมีการเก็บดอกเก็บผลแล้วก็นำมาขายให้เป็นประโยชน์กันได้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยไปดูเรื่องสื่อสงครามในเรื่องของสงครามที่ทั้งที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับกับอิสราเอลเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนกับประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็แลนด์บริดจ์เมืองไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนี้ความสำคัญอย่างมากมายเนี่ยครับก็ถามว่าวันในเรื่องของสึกสงครามในเรื่องของสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องตรงนี้นะครับสึกสงครามในเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยนะครับก็ยังมีการสู้รบอยู่ก็ยังมีการสู้รบอยู่สงครามสหรัฐอเมริกากับยูเครนเนี่ยยังรบกันอยู่นะครับอาจจะมีการปิดช่องแคบโรบูสจนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ถูกประกาศก่อนที่50ล้านเนี่ยขับไปเปิดเวลาบอกสงครามยุติได้แล้วนะครับเพราะว่าสีเลือดสีเนื้อพ่อค้าอาวุธก็ปล่อยคลังแสงออกมาต่อเวลาแล้วพยายามสร้างอาวุธใหม่ดังนั้นเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็แลนด์บริดจ์เนี่ยก็ดูพับแผนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าถูกปฏิเสธมันไม่สำคัญแล้วว่ามันถ้าทำแล้วเนี่ยปรับปรุงซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ใช้ช่องแคบมาลากาเนี่ยเป็นเส้นทางในการเดินทางดังนั้นนี่แหละครับก็สิงคโปร์คงจะแฮปปี้พอสมควรนะครับที่ไม่ทำแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าขาดทุนเงินอย่างมากมายผมมึงสัมภาษณ์ท่านอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งจำชื่อจำไม่ได้นะครับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ครับมาสัมภาษณ์ท่านรองนายกเรื่องสีแล้วสุดแล้วก็ท่านเริ่มรีว่าการสุขการเอ็นนิตินะครับรับบาดเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวันนั้นท่านไม่สบายนะก็ให้เลขาธิการคุณนรุชาเนี่ยมาสัมภาษณ์แทนท่านก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เราก็ต้องดูกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าทำช่องแคบโรมูสเตอร์เพลงว่าครูชาอิสลามสาย

0: ครับให้เป็นอิสระได้เพราะเกรงว่าจะด้วยประกาศตัวเองให้เป็นรัฐอิสระนี่นะครับก็ดีนะครับก็คงต้องดูกันว่าเราจะทำอย่างไรได้แต่ในเรื่องของประเทศอเมริกาเนี่ยเขาสามารถควบได้แต่เราก็ต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเราต้องดูวันเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับเอาละครับสภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะโตเพียง 2.1% แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจโลกปีนี้อาจจะโตเพียง 4.5% แล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อทั่วทั้งโลกอาจจะโตเพียง 4-4.5% นะครับเราละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าผมจะยายี่ไรนะครับพบกันใหม่ครับเสาร์หน้าวันนี้เท่านี้ก่อนครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิปออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตชวนชมศึกมวยไทยรากหญ้ารอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้เพื่อคัดสุดยอดนักชกสู่เวทีระดับประเทศนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยร่วมชมการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อเปิดเวทีให้นักมวยไทยดาวรุ่งจากทั่วภูมิภาคได้แสดงศักยภาพและก้าวสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทั้งนี้การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติควบคู่กับการพัฒนานักกีฬามวยไทยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นสำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ณเวทีมวยชั่วคราวบริเวณปลายแหลมสะพานหินศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตลอดงานพร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36ในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักชกดาวรุ่งจากทั่วภูมิภาคที่จะก้าวสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจพร้อมร่วมสืบสานและผลักดันศิลปะมวยไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เดียว
9: นกแก้วขนเขียวตัวเดียวบินมาเหลียวซ้ายแลขวาหาเพื่อนคู่ใจเห็นแมวสองตัวยิ้มหัวรักใครอยากจะเข้าไปแต่กลัวแมวกัด
10: เป็นอะไรก้าวแต้มเดินบ่นอะไรมา
9: เธอไม่รู้อะไรฉันท่องก่อนนกแก้วเขาอยากเป็นเพื่อนกับแมวแต่กลัวแมวกัดจริงๆอ่ะยาวกว่านี้แต่จำไม่ได
10: ้อ๋อกลอนนิทานเรื่องนกแก้วหาเพื่อนฉันก็ได้ยินพี่ก้อยอ่านจนจบแล้วแต่จำไม่ได้ก็เต็มนี่เก่งนี่จำได้ตั้งเยอะ
9: อย่าย้ออย่าย้อเดี๋ยวลอยขี้ชักเขินแล้วสิน
10: กแก้วขนเขียวตัวเดียวบินมาคำว่าเดียวเนี่ยหมายถึง1ใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่จ้ะเดียวหมายถึง1เท่านั้นไม่มีอื่นอีกเดียวจะใช้หลังคำลักษณะนามเช่นนกตัวเดียวของชิ้นเดียวพูดคนเดียวฟันซี่เดียวเดียวหมายถึง1เท่านั้นใช้หลังคำลักษณะนามเช่นเขามีรถคันเดียวคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวนกบินมาตัวเดียว
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: จนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคุณหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
17: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานร

0: ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นั่นแน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
2: เปล่าหรอกครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: ฮะอะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับโดยมีผมครับธเนศกุลแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา 10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา 11:00 นนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับในช่วงนี้นะครับทางภาคเหนือตอนบนนะครับรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ลายเชิงเขาหรือว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ลมถึงดินโคลนถล่มนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรายการเสียงจากคนพิการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาขึ้นนะครับโดยทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษานะครับเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีทั้งสมาชิกทั้งสองสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงสมาชิกของสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และผู้ติดตามรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะครับซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับและวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สมาชิกทั้งสองสมาคมนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษานะครับรวม80คนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทั้งสองสมาคมได้จัดขึ้นนะครับเพื่อสืบสานประเพณีนะครับแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับซึ่งทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดขึ้นทุกๆปีนะครับแต่ปีนี้พิเศษหน่อยนะครับก็มีองค์กรเครือข่ายนะครับทางสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้รวมกิจกรรมแล้วก็ได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับโดยการนำของท่านพลากรคำเดชนะครับนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับองค์กรเครือข่ายนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

ผู้ฟังครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เขาได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นภายในวันที่17และ18สิงหาคม2569นะครับโดยผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องเป็นผู้พิการทางการเห็นนะครับหรือว่าคนตาบอดนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยสถานที่ที่จัดโครงการนะครับก็จัดที่โรงแรมออมอร่าท่าแพนะครับในโครงการนี้นะครับเขารับกลุ่มเป้าหมายจำนวน60คนนะครับซึ่งเงื่อนไขของการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีดังนี้นะครับ1 นะครับเป็นสมาชิกสมาคมนะครับหรือเป็นผู้พิการทางสายตาทั่วไปนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ2 นะครับเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการประกอบอาชีพทางด้านการร้องเพลงหรือว่าการดนตรีนะครับ3 นะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0866584540นะครับ0866584540นะครับเบอร์ของคุณทิติชัยปัญญานาคนะครับประธานโครงการในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการเห็นทั่วไปนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้คุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่ประกรณ์คำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่ประกรณ์คำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนสกุลแอะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่ประกรณ์คำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือป้ายวงกลมตัวจริงได้เป็นเวลา30วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรชำระค่าปรับภายในกำหนดและดำเนินการรับป้ายภาษีตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่รับป้ายภาษีตัวจริงการนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการมีผลวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงลงมติเอกฉันท์กระทำผิดจริยธรรมกรณีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีของพลตำรวจโททวีสินเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลการพิจารณาของแพทยสภากรณีที่เกี่ยวข้องกับการ
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: เริ่มแล้วงานแห่เทียน
0: โชคชัยสุดยิ่งใหญ่วัดบิงประเดิมสร้างฮือฮาแกะสลักนางฟ้าลิซ่า7คนงดงามอ่อนช้อยสะกดทุกสายตาแห่ปักหมุดเช็คอินจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเทศบาลตำบลโชคชัยได้จัดขึ้นมีบรรดา5คุ้มวัดชื่อดังประกอบด้วยวัดนอกวัดในวัดใหม่สะปทุมวัดบิงและวัดโบสถ์คงคารามคงคาล้อมเริ่มพากันทยอยเคลื่อนขบวนเทียนออกจากวัดเพื่อเตรียมออกจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัดในปีนี้เทศบาลตำบลโชคชัยได้เริ่มขบวนแห่กันตั้งแต่ในช่วงสายของวันนี้โดยขบวนแรกเป็นขบวนแห่ของวัดบิงที่นอกจากขบวนต้นเทียนจะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอดแทรกเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมกับมีไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมากนั่นคือต้นเทียนของเหล่านางฟ้าและนางจำแรงที่มีใบหน้าคล้ายกับลิซ่าและลิสามโนบาลนักร้องชาวไทยชื่อก้องโลกรวมอยู่ในขบวนเทียนถึง7หน้าด้วยกันซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดทั้งสองข้างทางต่างมารอชื่นชมความงามและถ่ายรูปความวิจิตรสวยงามของขบวนเทียนกันอย่างคึกคักสำหรับขบวนเทียนพรรษาของวัดดังในอำเภอโชคชัยจะทยอยออกจากวัดและเดินทางไปจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนโคราชที่เทศบาลนครราชสีมาจัดขึ้นบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในเมืองอำเภอเมืองในช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
15: Tab to Read
14: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
15: Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมื้อนี้รายการรวมใจไทยบุญมาพบมาพ่อไปพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงนะครับเวลา 11:15 นาทีโดยประมาณเนาะครับเนาะหรือ 11:00 นประมาณ10กว่านาทีนี่นะครับหรือ15นาทีนี่ก็จะเข้ารายการรวมใจไทยบุญของเฮานะครับเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์โดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการก็สามารถเปิดฟังได้ครับมี2คลื่นนํากันเลยครับเนาะตรงคลื่น FM นะครับสามารถเปิดฟังได้คลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับทั้งอีกเบอร์อีกช่องทางนึงก็คือระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบนํากันน้องครับน้องนอกจากนั้นก็สามารถติดต่อเฮาได้หลายช่องทางครับเบอร์โทรศัพท์นําเรียนท่านผู้ฟังก่อนบางที่ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามเนื้อหาสาระสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการหรือแม้กระทั่งอยากจะแชร์ข้อมูลข่าวสารว่าคนพิการณตอนนี้เป็นยังไงแน่อยู่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือในจังหวัดของเฮานะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์นึง0452811164 0452811164อีกช่องทางนึงติดต่อเฮาได้อยู่ที่YouTube ของสวทนะครับเนาะเข้าไป YouTube แล้วก็พิมพ์คําว่าสวทนะครับสวทรายการรวมใจไทยอยู่บนของเฮาก็จะขึ้นหน้าตอนนี้ของเฮาถ่ายทอดสดอยู่ที่ YouTube ของเฮาก็มีอยู่นะครับเนาะเขาเบิ่งสดๆเลยนะตอนนี้ฝากกดแชร์กดไลค์นําเนาะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นก็อีกช่องทางนึงก็คือ Facebook ของสวทของเฮานะครับเฮาพิมพ์คําว่าสวทคือกันนะครับสวทจะเป็นสวทไฮไลท์นะครับพิมพ์คําว่าสเสือวอแหวนทอทหารจุดแล้วตามด้วยไฮไลท์ของเฮานะครับเนาะสวทไฮไลท์ถ่ายสดๆนะตอนนี้ครับหลายช่องทางนํากันบ่ว่าจะเป็น YouTube บ่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของสวทของเฮานะครับเนาะอีกช่องทางนึงก็คือทั้งวิทยุนะครับฟังหลายๆช่องทางเบอร์โทรศัพท์ตามที่ผมนําเรียนไปแล้วนะครับเนาะฝากกดแชร์กดไลค์ถูกใจกับบอกมานําแน่นะครับเนาะเฮาบ่มีรายได้หยังต่างๆเนาะครับเกี่ยวกับใน YouTube หยังต่างๆเพียงแต่ว่าเฮาเอามาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระประโยชน์แก่คนพิการนะครับถ้าผู้ใดบ่สามารถเบิ่งสดๆได้นะตอนนี้ก็สามารถเบิ่งย้อนหลังได้ที่ YouTube ของเฮาหรือผู้ใดที่เป็นหมู่ใน Facebook ของเฮาเฮาก็แชร์ออกไปบ่ว่าจะเป็นชมรมคนพิการไทยใจสาบ่ว่าจะเป็น Facebook ของผมเองเนาะครับวิชัยสายหมั่นของเฮาเนาะมาดําเนินรายการคือเก่าคือเดิมครับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชันศักดิ์บุญคองสุดหล่อของเฮาเนาะผู้ควบคุมรายการนะครับทุกครั้งจะมาก็จะมาควบคู่กับคุณชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจสาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวมานำเสนอเช่นเดิมนะครับก็เอาข่าวแรกก่อนข่าวครับเดี๋ยวช่วงนี้มันเป็นข่าวหน้าฝนนะครับก็อาจจะมีพายุเข้ามาอย่างต่อเนื่องเสร็จแล้วนี้ก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันดังนั้นคนที่อยู่ที่ลุ่มหรือในขณะที่พี่ฝนตกก็ห้ามไปอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาเพราะว่ามันเป็นฤดูแรกของฝนนะครับอาจจะมีลมแรงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยจากชมรมคนพิการทางใจสาเรานะครับข่าวที่2ข่าวเกี่ยวกับค่า PM 2.5 บ้านเราช่วงนี้หน้าฝนก็โอเคนะครับก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้นะครับอันนี้ยกเว้นคนที่มีภูมิแพ้คนที่เปราะบางอันนี้ก็อาจจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะครับส่วนคนที่ไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลไปคลินิกที่มีคนเยอะๆนี้น่าจะป้องกันสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ดีที่สุดนะครับข่าวต่อไปเกี่ยวกับข่าวบัตร30บาทบัตรทอง30บาททอ74นี่ครับก็จะมีประโยชน์มากมายหลากหลายหลายอย่างที่คนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนั้นจะได้รับนะครับไม่ว่าใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่อันนี้ก็มีรายการยาอยู่ประมาณ32รายการนะครับโดยที่คุณเดินทางไปที่คลินิกที่มีป้ายบอกว่า30บาทรักษาทุกที่หรือคลินิกสุขภาพนะครับก็ยื่นบัตรประชาชนให้เขาเสร็จแล้ว ทางเภสัชเขาก็จะสอบถามไปว่าคุณเป็นอะไรเสร็จแล้วเขาก็จัดยาให้อันนี้รายการนี้ฟรีนะครับฟรีสิทธิ์บัตรทองฟรีทุกอย่างนะครับขอให้คุณเดินทางไปที่คลินิกสุขภาพหรือคลินิกทั่วไปที่มีป้าย30บาทนะครับข่าวถัดไปก็คือข่าวเกี่ยวกับสิทธิ์บัตรทองเหมือนกันแต่ว่าเป็นสิทธิ์ควบคู่ไปทั้งสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการอันนี้ก็คือเกี่ยวกับคนที่คนพิการคนจรติดเตียงอันนี้ขอเพิ่มเพิ่มจากรพสตหรืออบตเทศบาลได้นะครับ3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับ3ชิ้นต่อคนต่อวันอันนี้จะได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ให้คละกันนะครับวิธีการก็คือคุณต้องไปติดต่อที่รพสตและเทศบาลไปลงทะเบียนซะก่อนขึ้นทะเบียนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าที่ออกมาพบปะและก็พูดคุยว่าเขาจะให้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ข่าวนี้แล้วก็พูดมานานแล้วล่ะแต่ว่ายังมีบางพื้นที่บางเคสคนพิการที่ยังอาจจะใช้บริการยังไม่ได้เป็นสมบูรณ์นะคุณพิชัย
0: ครับ
1: แต่ว่าผมใช้แล้วล่ะใช้แล้วแต่ว่าก็ได้มาเป็นเพลนเพิร์ดเป็นชุดใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้ให้คราบเหมือนที่เป็นแผ่นรองซับนะอันนี้คุณพิชัยนะครับ
0: ครับก็คือเป็นมีสายเข้าเนาะมีสายเข้านะครับก็คือเป็นคนพิการสวัสดีครับคุณน้องวายเนาะ
1: สวัสดีครับคุณน้องวาย
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับน้องวายเป็นแฟนรายการทุกเสาร์เลยเนาะตัวก็ร่วมรายการนะครับฮัลโหลครับ
2: ค่ะเป็นรายการทุกเสาร์เลยค่ะ
0: วันนี้ผู้ร่วมรายการของเราก็คือสำนักงานประกันสังคมนะครับมีอะไรจะสอบถามไหมน้องวายทำประกันสังคมไหมครับ
2: ไม่มีค่ะยัง
0: ให้คุณแม่ทำให้เด้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ให้คุณแม่ทำให้เดี๋ยวรอฟังรายการแล้วกันนะครับว่ามีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างน้องคนพิการของเราก็ทำได้นะ
2: ค่ะ
0: ครับถ้ามี

0: เออค่ะเป็นงานฝีมือหมายถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่ใส่กระปุกยาดมนะคะ
1: อ๋อทำเองใช่ไหมครับหรืออย่างไร
0: ทำเองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้แล้วกันเนาะ
0: ใช่ค่ะราคาขาย20บาทค่ะ
1: ครับผมยังไงก็ใครที่สนใจก็ไปอุดหนุนได้น้องวายเองก็จะเปิดร้านนวดอยู่ที่ตรงข้ามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32เนาะถ้าใครไปแถวๆนั้นก็สามารถไปนวดได้นะครับแล้วก็สามารถไปอุดหนุนน้องเขาได้เนาะครับครับขอบคุณน้องไว้มากๆเนาะที่โทรเข้าร่วมรายการครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นแฟนรายการของเรานะครับตอนนี้ก็หมดหรือยังครับข่าวฝากคุณชยุทธ
2: ครับก็มีข่าวควันหลงจากแห่เทียนข้าวพรรษาปี125ของเรานะครับ
1: ครับ
2: ก็ปีนี้ก็ถือว่าจัดยิ่งใหญ่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเราจังหวัดเรากับจังหวัดโคราชนี้ยอดคนดูจังหวัดเรานี้มากกว่าเสร็จแล้วยอดจองเครื่องบินจองที่พักนี้อุบลเรารู้สึกจะเป็นยอดที่สูงมากนะครับ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆเนาะอุบลก็เป็นที่สถานที่ที่จัดเป็นครั้งแรกก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ของอุบลของเราได้จัดส่วนที่โคราชก็คือเขาจะจัดไม่ใช่เป็นประเพณีแต่เขาจัดขึ้นให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม
2: ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่ประเพณีเหมือนกับที่จังหวัดอุบลของเราแต่ถ้าจะสวยงามจริงๆก็ที่มาที่อุบลราชธานีของเราแต่ที่ก็แล้วแต่นอกที่ใครสะดวกไปที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่หมายถึงว่าหลักๆเลยก็คืออุบลราชธานีของเราก็คืองานแห่เทียนข้าวพรรษาของทุกๆปีนะครับทุกๆปีก็จัดยิ่งใหญ่พอสมควรจัดตั้งแต่วันที่28เป็นต้นมาจนถึงนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็สามารถไปดูได้ต้นเทียนนะครับวันนี้ก็อลังการงานสร้างเหมือนกันแสงสีเสียงครบวงจรนะครับคืนนี้ยังไงก็ให้ไปชมดูแล้วกันเนาะถ้าใครที่พลาดชมก็ต้องรอปีหน้านะรอปีหน้านะครับปีละครั้งไปแล้วกันเนาะคุณชยุทธไปหรือยังผมไปแล้วนะครับ
2: ผมไม่ได้ไปแต่ว่าผมดูทางทีวีท
1: างเชิญชวนคนพิการทุกคนแล้วกันเนาะที่อยากจะรับชมเทียนพรรษาของเรานะครับของบุญของเราจัดยิ่งใหญ่นะครับแสงสีเสียงอลังการงานสร้างพูดง่ายๆว่าเชิญชวนแล้วกันเข้ามาไม่ต้องกลัวนะครับมีเสียงอำนวยความสะดวกเพราะว่าไปง่ายมาง่ายอยู่นะครับเพราะว่าเป็นทางลาดเป็นทางที่ไปมาสะดวกผมเองก็ไปมาแล้วเป็นตัวอย่างให้คนพิการที่มาเยี่ยมชมเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับข่าวฝากตัวหนึ่งก็คือกบฐ.เนาะกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับของสำนักงานขนส่งของเรานะครับเขาเปิดยื่นเรื่องให้คนพิการนะครับที่เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนสามารถยื่นขอกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการได้ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่นอนลมป้องกันแผลกดทับเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับรถวีลแชร์ธรรมดารถวีลแชร์ไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องดูดเสมหะมี3ล้อโยกมีอะไรต่างๆแขนเทียมขาเทียมนะครับแล้วก็อีกสำคัญตัวหนึ่งก็คือหัวลากสำหรับวีลแชร์ก็สามารถขอได้ฟรีนะครับเปิดยื่นเรื่องมาแล้วตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่30กันยายนนะครับเปิดประมาณ2เดือนเนาะประมาณนี้นะครับเปิดยื่นเรื่องนะครับสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีของเราหรือโหลดแบบฟอร์มนะครับมากรอกใบสมัครก็ได้หรือจะติดต่อเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับในวันเวลาราชการเนาะก็ใครที่เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนอยากจะใช้อุปกรณ์ที่ดีๆก็สามารถไปขอที่สำนักงานขนส่งได้ยื่นเรื่องขอกายอุปกรณ์ได้ใครที่ขาเทียมเคยขอมาแล้วผ่านมาแล้ว2ปีสามารถขอได้2ปีขอได้1ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์วีลแชร์อะไรต่างๆนี่ก็จะเป็น3ปีขอได้1ครั้งไม่ว่าจะเป็นรายเดิมรายใหม่สามารถขอได้นะครับยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันที่สำนักงานขนส่งของเราแล้วกันเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับอะไรครับสิทธิอะไรครับคุณชยุทธ
2: บทบาทหน้าที่ของประกันสังคม
1: ค
2: โดยเฉพาะมาตราที่มันสอดคล้องเกี่ยวข้องกับคนพิการเรื่องการรักษาด้วยมาตรา40มาตรา39อะไรนะครับ
1: ครับ
2: ที่เกี่ยวข้องครับ
1: ครับมีหลายมาตราด้วยกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะวันนี้นะครับก็ที่ท่านเสียสละเวลามาร่วมรายการของเรานะครับก็ขอต้อนรับนะครับคุณเทพฤทธิ์นนทบุตรนะครับนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะครับจากสำนักงานประกันสังคมอุบลของเรานะครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวเองแล้วกันเนาะ
3: ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังท่านครับผมเทพฤทธิ์นนทบุตรนะครับนักวิชาการแรงงานชำนาญการปฏิบัติหน้าที่

0: หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ครับวันนี้ก็ถ้าใครมีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสวัสดิการของสำนักงานประกันสังคมให้โทรเข้าร่วมรายการได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมแนะนำเรียนไปแล้วหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางของ Facebook ของสวท.สามารถสอบถามได้ว่าใครที่ทำแล้วจะได้สิทธิประโยชน์อะไรยังไงเพิ่มเติมขึ้นมากรณีเสียชีวิตจะได้ยังไงมีมาตราไม่ว่าจะเป็นมาตรา40มาตรา39มาตรา33มีให้ทุกอย่างวันนี้ต้อง
2: ที่ให้รายละเอียดชัดเจน
1: รายละเอียดชัดเจนก่อนอื่นถามแล้วกันเนาะสำนักงานประกันสังคมนี่ตั้งอยู่ที่ไหนของส่วนของจังหวัดอุบลของเราครับ
0: สำนักงานประกันสังคมนะครับก็จะเป็นในส่วนของภูมิภาคจะมีในทุกๆจังหวัดนะครับของอุบลราชธานีเราเองนะครับตั้งอยู่เลขที่317/1ถนนพหลโชัยนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่เราก็จะรู้จักกันคือแยกท่าวังหินนะ
1: ครับ
0: จะอยู่ตรงแยกวัดท่าวังหิน
1: ครับ
0: ครับและอีกที่นึงก็จะเป็นสาขาเดชอุดมตั้งอยู่ที่อำเภอเดชอุดมครับ
1: อ๋ออยู่มีอยู่ที่เดชอีกที่นึง
0: ใช่ครับเป็นสาขาเดชอุดม
1: สาขาเดชอุดม
0: อุบลเราจะมี2ที่ก็คือที่ในตัวเมืองนะครับแล้วก็ที่สาขาเดชอุดมครับ
1: อ๋อทำไมถึงไปตั้งอยู่ที่เดชต้องไปส่วนกลางหรือยังไงครับ
0: เน
1: ี่ย
0: เนื่องจากว่ามีการขยายในเรื่องของเพื่อที่จะให้บริการประชาชนหรือผู้ประกันตนให้กระจายออกไปยังต่างอำเภอคราวนี้เราก็ต้องประเมินจากจำนวนผู้ประกันตนหรือพื้นที่นั้นที่มีผู้ประกันตนมากๆนะครับก็จะมีการขยายออกไปซึ่งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเราเองก็เป็นที่เดือดอุดมก็จะครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่ของน้ำขุ่นน้ำยืนบุญทริกนะครับน่าจะรวย
1: ครับ
0: ครับผมก็ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ประกันตนหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างไกลตัวเมืองครับ
1: อ๋อในส่วนนั้นเนาะผมเพราะว่าอยู่ทำไมไม่ถ้าจะตั้งก็ไปตั้งทุกอำเภออะไรประมาณอย่างเช่นทางโน้นก็ไกลเหมือนกันนะ
0: เขมรราชใช่ไหมคร
1: ับเขมรราชอะไรประมาณทำไมไม่มีไปตั้งแถวโน้น
0: เนื่องจากว่าในเรื่องของกรอบอัตรากำลังซึ่งจะมีการกำหนดจากทางกพ.นะครับว่าถ้าเกิดเราจะตั้งทุกอำเภอเนี่ยบุคลากรเราไม่ได้เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินด้วยค่างานปริมาณของสถานประกอบการรวมถึงจำนวนผู้ประกันตนในพื้นที่ไหนที่มีจำนวนเพียงพอที่จะตั้งเป็นสาขาได้ครับ
1: อ๋อตัวนี้ก็คือมีที่มาที่ไปเนาะเพราะว่าจะไม่ใช่ว่าอยากไปตั้งที่ไหนก็ตั้งได
0: ้
1: ขึ้นอยู่กับบุคลากรด้วยนะครับว่าเราสามารถเพิ่มเติมบุคลากรได้ไหมส่วนหนึ่งในบุคลากรของเราไปจากที่สำนักงานประกันสังคมใหม่หรือว่าเราเปิดรับหรือว่าจากส่วนกลาง
0: แบ่งแยกจากสำนักงานที่จังหวัดนี่แหละครับไปอยู่ที่สาขาก็คือเหมือนมี10คนแบ่งไปได้ที่5คนที่จังหวัดก็เหลือ15คนอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อประมาณ
0: ไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ครับ
1: ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่หมายว่างานพูดง่ายแยกงานออกไป
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใครที่อยู่เขตนั้นก็จะดีหน่อยเนาะไม่ต้องเดินทางเข้ามาอย่างเช่นบ้านอยู่แถวนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็จะใกล้หน่อย
1: ประมาณนี้ส่วนมากคนที่ทำงานสำนักงานของเรานี่จะเป็นคนอุบลหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดครับนี
0: ่ถ้าคนที่บรรจุครั้งแรกนะครับก็จะเป็นคนต่างพื้นที่แต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีการโยกย้ายส่วนใหญ่ก็ย้ายเข้ามาในพื้นที่ก็จะเป็นคนอุบลสัก 80% ครับ
1: อ๋อประมาณนี้เนาะก็ทำงานร่วมกับสามารถพูดง่ายว่าทำงานร่วมกับเข้ารู้จักทุกพื้นที่เพราะว่าเป็นคนอุบลโดยตรงเนาะ
0: ใช่ครับเป็นคนพื้นที่คร
1: ับ มาถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมของเราด้วยกันนะครับว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับผม
0: สำหรับสำนักงานประกันสังคมเองนะครับก็เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมเองเลยก็คือเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้การดูแลคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานนะครับก็คือโดยวัตถุประสงค์เลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการด้วยส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ามีการจัดเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างนะครับ 5% นายจ้าง 5% แล้วรัฐก็จะสมทบเงินเข้าไปในกองทุนเพื่อที่จะใช้ในการบริหารจัดการเพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มสมาชิก
1: ครับ
0: โดยผู้ประกันตนของเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกคือกฎหมายบังคับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนะครับกฎหมายกำหนดว่าจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมทำไมต้องขึ้นนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วท่านก็จะรับความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงฆ์บุตรชราภาพบ้างงานรวมไปถึงการประสบอุบัติเหตุนะครับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพรวมไปถึงเสียชีวิตจากการทำงานก็คือใน24ชั่วโมงเนี่ยหากเกิดเหตุเหล่านี้กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะเป็นคนดูแลลูกจ้างแทนนายจ้างครับ
1: อ๋อก็คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นภาคกฎหมายภาคบังคับก็จะเป็นต ถ้ามี100คนขึ้นไปพูดง่ายต้อง
0: ทำตั้ง1คนขึ้นไปคร
1: ับ อ๋อ1คนเหรอครับ
0: 1คนขึ้นไปครับผม
1: หนึ่งคนขึ้นไป
0: ต้องขึ้นทะเบียนครับ
1: ต้องขึ้นทะเบียน
0: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้ก็ภาคบังคับ
0: ภาคบังคับเรียกว่ามาตรา33ครับ
1: ครับมาตรา33ในจ้างลูกจ้างเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าคนที่เขาทำงานกับสถานประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนอะไรต่าง
0: ๆครับผม
1: ต้องส่งเงินเข้าก
0: องทุนครับ
1: กองทุนนะครับ
0: ก็จะเป็นคำถามตามมานะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องขึ้นทะเบียนนะครับแล้วนายจ้างได้อะไรในเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วหากเกิดเหตุผมยกตัวอย่างเลยครับเช่นตึกถล่มลูกจ้างเสียชีวิตเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยความรับผิดชอบในการที่จะให้สิทธิ์สวัสดิการก็คือกองทุนประกันสังคมต้องดูแลเหมือนที่อุบลเราก็มีลูกจ้างที่เสียชีวิตจากเหตุตึกถล่มนะครับซึ่งประกันสังคมก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจ่ายเงินค่าทำศพเงินชราภาพคือเงินสะสมที่ลูกจ้างเคยส่งมารวมไปถึงเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้กับผู้มีสิทธิ์อันเนี้ยเมื่อนายจ้างขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนายจ้างก็ไม่ต้องกังวลว่าจะผิดกฎหมายอะไรอีกเพราะเหมือนผลักภาระให้ประกันสังคมเป็นคนดูแลลูกจ้างหากเสียชีวิตในการทำงานหรือในจิตกรณีที่เกิดขึ้นตามที่ผมเรียนมาข้างต้นครับ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เป็นมาตรา33เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ว่าจะมีการคลอดบุตรคลอดอะไรต่างๆด้วยกันเนาะอย่างสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเหมือนกับตัวผมเนี่ยครับ ผมเกิดอุบัติเหตุมันจะมีไหมครับว่าเกิดอุบัติเหตุในเวลางานนอกเวลางานอย่างนี้มีความแตกต่างไหม
0: มีความแตกต่างกันครับเรื่องสิทธิ์ที่จะได้มันก็จะมีความแตกต่างกันครับก็หากสมมติว่าท่านประสบอุบัติเหตุนอกเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคมคืออาสิทธิการรักษาพยาบาลแหละประกันสังคมรับผิดชอบอยู่แล้วเรื่องการรักษาพยาบาลคราวนี้ตามมาก็ต้องดูว่าลักษณะการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นของผู้ประกันตนเนี่ยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนหากท่านจะต้องหยุดงานนะครับหยุดพักรักษาตัวเกิน30วันประกันสังคมก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได
1: ้
0: ในอัตรา 50% ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์ให้หยุดงาน
1: ครับ
0: รวมไปถึงถ้าเกิดบางท่านที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงไม่สามารถที่จะกลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับซึ่งไปถึงลักษณะของการเป็นผู้พิการซึ่งประกันสังคมก็ต้องมาพิจารณาเพื่อให้รับสิทธิ์กรณีทุพพลภาพซึ่งจะได้รับสิทธิ์ไปตลอดชีวิตเป็นเงินรายเดือนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการทำงานเนี่ยลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตั้งแต่วันแรกที่ประสบอันตรายทำไมถ้าเกิดนอกเวลางานทำไมต้องรอ30วันต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยนะครับได้30วันใน1ปีปฏิทินเนี่ยอันนี้เรื่องของพูดถึงเอกชนก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ใน1ปีปฏิทินลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่ากับจำนวนวันที่ป่วยจริงแต่ท่านมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง30วัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าลาป่วยเกิน30วันไปแล้วอันนั้นประกันสังคมถึงจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้แต่ถ้าเกิดขึ้นจากการทำงานไม่ต้องไปรอ30วันและวันแรกที่คุณเกิดเหตุประกันสังคมจ่ายเลย 70% ของค่าจ้างคิดเป็นรายวัน
2: ในเวลา
0: ในเวลาทำงานใช่ครับ
1: ในเวลาทำงานเหมือนยกตัวอย่างเช่นคือเข้าทำงานตั้งแต่ 8:00 นถึง 4:00 นอะไรประมาณสมมติอย่างนี้นอนในเวลางานแต่หมายถึงว่าสมมติว่าผมปฏิบัติงานอยู่โรงงานนี้แต่ผมออกข้างนอกอย่างนี้ใช้ไปในเวลางานอย่างนี้ก็รับผิดชอบอยู่ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ต้องดูลักษณะของการเกิดเหตุนะครับว่าเป็นการเกิดเหตุเนื่องจากการไปทำงานไห
1: ม
0: อยู่ในการบังคับบัญชาหรือสั่งงานของนายจ้างไหมแต่ถ้าสมมติว่าผมขออนุญาตไปซื้อกับข้าวนะครับไปส่งแฟนแล้วผมออกไปเกิดเหตุอย่างนี้ก็ไม่ใช่ละ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวกันครับแต่ถ้าสมมติว่านายจ้างคุณมีหน้าที่ไปส่งสินค้าหรือไปส่งของแล้วก็เอาสินค้าไปส่งให้กับอีกร้านหนึ่งระหว่างที่เดินทางไปเกิดเหตุรถชนกันโอเคอันนี้คือเกิดขึ้นเรื่องจากการทำงาน
1: อ๋อก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าขออนุญาตออกไป
0: เรื่องส่วนตัว
1: ข่าวเรื่องส่วนตัวพูดง่าย
0: ก็ไม่ได้ครับ
1: สำนักงานประกันสังคมนี่จะเป็นคนดูแลใช่ไหมตัวนี้นี
0: ่ก็เป็นกองทุนประกันสังคม
1: กองทุนประกันสังคมดูแล
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับว่า
0: เกิดขึ้นจากการทำงาน
1: เกิดขึ้นจากการทำงานแต่ถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นในเวลางานก็คืออยู่เวลานั้นมีคำสั่งออกไปโน่นนั่นนี่ก็คือได้หรือแม้กระทั่งเกิดเหตุในสถานที่ทำงานอย่างนี้ได
0: ้ก็เป็นกองทุนเงินทดแทน
1: กองเงินทดแทน
0: ครับ
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่ามีสองกองทุนเนาะที่หลักๆที่ดูแลหมายถึงว่ากองทุนเงินทดแทนนี่จะดูแลเราไปนานไหม
0: กองทุนเงินทดแทนก็คือดูแลตลอดชีวิตเหมือนกันคร
1: ับ
0: แต่มันคือเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานให้นายจ้างแต่ถ้าคุณกลับไปใช้ชีวิตปกติส่วนตัวแล้วเนี่ยอันนั้นคือกองทุนประกันสังคมดูแลมันจะมีในงานกับนอกงานซึ่งประกันสังคมดูแลคุณ24ชั่วโมงแหละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าสมมติว่าผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลางานอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมหยุดพักไปสัก ครึ่งเดือนผมจะได้เงินส่วนไหน
0: กองทุนทดแทนเนี่ยครับ
1: กองทุนทดแทน
0: มันจะเป็น 70%
1: 70% ของ
0: ของค่าจ้างครับ
1: ของค่าจ้างหมายถึงว่าต้องเอามาเป็นหารออกมาเป็น
0: หารเป็นวันก่อนครับเฉลี่ยมาเป็นวันสมมติว่าเฉลี่ยเป็นวันละวันที่ละ500 70% ก็คือ753วันละ350
1: อ๋อประมาณนี้เนาะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือมาตรา33พูดง่ายว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่มี2กองทุนด้วยกันกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนเนาะที่จะดูแลอยู่นะครับผมเองก็ณตอนนี้ผมเองก็ประกันสังคมก็ยังดูแลอยู่นะเพราะว่าผมเองเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนแต่ซึ่งนอกเวลางาน
0: ครับน่าจะเป็นกองทุนประกันสังคม
2: ประกันสังคมใช่มั้ย
0: ครับ
1: ครับกองทุนประกันสังคมดูแลอยู่นะครับ ก็จะได้ณตอนนั้นครึ่งหนึ่งของเงินเดือนมั้งตอนได้เท่าไหร่ประมาณ
0: 50% ใช่ครับ
1: 50%
0: ครับ
1: ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเนาะจ่ายไปตลอดชีวิต
0: ใช่ครับ
1: เสียชีวิตได้อีกเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าเสียชีวิตก็จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายต้องไปดูว่าผู้ประกันตนรายนี้นะครับจ่ายเงินสมทบมาทั้งหมดก่อนที่จะเป็นผู้ทุพพลภาพอีกกี่เดือนถ้า36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนเนี่ยจะได้เท่ากับ2เท่าของค่าจ้างที่เคยได้รับเดือนสุดท้ายประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครส่ง120เดือนหรือ10ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้6เท่าครับ
1: อ๋อก็จะประมาณนี้เนาะยังพูดง่ายๆว่าผมเองก็เป็นคนทุพพลภาพแล้วก็ประกันสังคมดูแลอยู่นะครับก็จะได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนไปตลอดชีวิตกรณีไปรักษาพยาบาลแล้วครับทีนี
0: ้สิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ทุพพลภาพของสำนักงานประกันสังคมนะครับกรณีสถานพยาบาลของรัฐก็คือท่านไม่ต้องจ่ายนะครับยกเว้นว่าเป็นเรื่องของค่าอุปกรณ์บางอย่างที่โรงพยาบาลไม่มีอันนี้ถ้าแพทย์เห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ก็จะมีใบรับรองแพทย์หรือใบสั่งให้ไปซื้อเนี่ยมาเบิกคืนได้จากสำนักงานประกันสังคม
1: ครับ
0: ครับส่วนสถานพยาบาลเอกชนถ้าเป็นผู้ป่วยในก็คือได้ไม่เกินเดือนละ2,000 บาทผู้ป่วยนอกไม่ผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 ผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 ครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าในการเบิกจ่าย
0: ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนจะเบิกได้แค่นั้น
1: จะเบิกได้แค่นั้นถ้านอนโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ประมาณ 4,000 เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเป็นของรัฐก็ประมาณ 2,000
0: ไม่ครับถ้าเป็นผู้ป่วยนอกไม่ได้นอนได้ 2,000 ถ้าโรงพยาบาลรัฐคือคุณไม่ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: หรือถ้าจ่ายก็เบิกได้หมด
1: ครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีใบเสร็จด้วยสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บขึ้นมากรณีผมทุพพลภาพอยู่แล้วเนาะแต่เดินทางไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างนี้ต้องนอนโรงพยาบาลของเอกชนสมมติอย่างนี้ผมก็ต้อง
0: มีใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ครับ
1: แล้วกรณีที่กรณีทุพพลภาพได้เดินทางไปพบคุณหมออย่างนี้มีเงินค่าเดินทางใช่ไหม
0: ก็จะมีค่าพาหนะให้เดือนละ500บาทนะครับ
1: ครับ
0: เป็นในลักษณะของการเหมาจ่ายเนาะเราจะดูจากใบรับรองแพทย์ว่าไปพบแพทย์ก็จ่ายให้500บาทมีคนถามว่าถ้าเดือนหนึ่งไป3ครั้งจะได้1,500ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือได้เดือนละ500บาทนะครับ
1: คิดเป็นเดือนเนาะไม่ใช่เป็นครั้งนะครับคิดเป็นเดือนเพราะว่าเดือนละ500บาทยังไงก็คุณไปพบหมอถ้าคุณทุพพลภาพอยู่แล้วพบหมอที่นี่ก็คือต้องขอใบรับรองแพทย์จากคุณหมอแล้วก็ไปเบิกที่สำนักงานประกันสังคม
0: ค
1: ือพูดง่ายๆว่ารวบรวมไว้ทีเดียวก็ได้สมมติว่าเดือนนั้นคุณไปหาหมอเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนคุณค่อยไปเบิกทีเดียวก็ได้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปเบิกทีละเดือนอะไรประมาณมันก็จะยากหน่อยเนาะแล้วทีนี้ผมว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเนาะเมื่อกี้นี่ก็ลืมไปกรณีว่ามาตรา33นี่แหละว่าเอามาถึงเดี๋ยวเอามาตรา40แล้วกันเนาะเดี๋ยวพอดีมาตรา40มาตรา40นี่จะเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปคนพิการแบบไหนบ้างครับเนี่ย
0: ขออนุญาตนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของผู้ประกันตนในภาคบังคับโดยกฎหมาย
1: ครับ
0: คราวนี้เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจก็จะมีมาตรา39ขอไปที่39นิดนึงนะครับ39นี้คือกลุ่มคนที่เคยเป็นมาตรา33มาก่อน
1: ครับ
0: เคยอยู่ในสถานประกอบการห้างร้านบริษัทโรงงานมาก่อนหลังจากลาออกแล้วนะครับท่านเคยส่งประกันสังคมมาอย่างน้อยเนี่ยต้อง12เดือนหลังจากลาออกภายใน6เดือนท่านเห็นว่าประกันสังคมมีประโยชน์ท่านอยากใช้ต่อท่านก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา39ซึ่งจ่ายต่อเดือนคือเดือนละ432บาท
1: ครับ
0: จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะกองทุนประกันสังคมนะครับกองทุนทดแทนที่เกิดในงานเนี่ยไม่มีแล้วเพราะท่านไม่มีจ้างคุ้มครองอยู่ทั้งหมด6กรณีเจ็บป่วยข้อบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรชราภาพจะไม่คุ้มครองว่างงานนะครับเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ทำงานกับนายจ้างแล้วก็จะคุ้มครองแค่6กรณีนี้นะครับคราวนี้เรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นเกษตรกรนะครับพี่น้องเราที่คุณพ่อคุณแม่ที่ทำไร่ทำนาทำสวนอย่างเงี้ยสามารถทำได้เลย เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ทำได้นะครับขอเพียงมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์
1: 15ปี
0: ใช่ครับไม่เกิน65ปีบริบูรณ์น้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะพาน้องๆสมัครได้เมื่อสมัครแล้วนะครับจะได้ความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายมีทั้งหมด3ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1จ่ายเดือนละ70บาทซึ่งถือว่าจ่ายเขาเรียกอะไรนะครับเงินสมทบไม่สูงนะครับ70บาทต่อเดือนความคุ้มครองที่ได้จะมีทั้งหมด
1: 70บาทต่อเดือนหมายถึงว่าเราเป็นคนจ่าย70
0: ใช่ครับ
1: แล้วทางอะไรสมทบเราไหม
0: เออ
1: 70เลย
0: เราก็จ่ายแค่70บาทต่อเดือน
1: เร
0: ื่องของการสมทบของรัฐเนี่ยจะมีการสมทบให้กับผู้ประกันตนทุกเดือนจริงแต่ว่าไม่ได้จ่ายให้เรานะครับจ่ายสมทบเข้าไปในกองทุนเพื่อให้เกิดเงินในกองทุนใช้ในการบริหารจัดการที่มีการบอกว่าจ่าย70รัฐสมทบให้30บาทบางคนคิดว่าจ่ายให้ตัวเราไม
1: ่
0: ใช่นะครับสมทบเข้าไปในกองทุนเพื่อให้กองทุนมีเงินในการบริหารจัดการได้นะครับผู้ประกันตนจ่าย70บาทสิทธิ์ที่ได้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3กรณีคือ1นอนโรงพยาบาลสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลบางท่านมีสิทธิ์เดิมคือสิทธิ์บัตรทองเวลาไปหาหมอท่านก็ใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ประกันสังคมก็จะเป็นสิทธิ์ที่ทำเพิ่มขึ้น คือถ้าเกิดไปหาหมอเนี่ยตอนนี้เราจ่ายให้แล้วนะครับก็คือครั้งละ200บาทโดยที่ไม่ได้นอนหรือแพทย์ไม่ได้สั่งให้หยุดก็คือจ่ายให้200บาทนะครับโดยดูจากใบรับรองแพทย์คราวนี้ถ้าเกิดว่าการไปหาหมอครั้งนั้นหมอให้นอนโรงพยาบาลอ
1: ัน
0: นี้จ่ายวันละ300บาทนะครับหรือถ้าไม่ได้นอนแต่หมอบอกว่ามีความเห็นว่าเห็นควรให้พักรักษาตัว2วันอันนี้ได้วันละ200บาทนะครับ
1: แต่มานอนพักอยู่ที่บ้าน
0: ใช่ครับใช่
1: ได้วันละ200
0: ได้วันละ200บาทก็คำนวณตามวันที่หมอให้พักรักษาตัวเลยครับถ้าหมอให้พัก5วันก็ 1,000 บาทนะครับเราจะดูจากที่วันที่แพทย์ให
1: ้หยุดพัก
0: ใช่คร
1: ับ ก็แสดงว่าถ้านอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ก็คือได้วันละ300
0: ใช่ครับ
1: ได้กี่วัน
0: ถ้าเป็นทั้งเรื่องที่1 70บาทเนี่ยปีนึงได้สูงสุด30วันครับ
1: ปีนึงได้30วันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าจ่าย70ได้30วัน
0: ครับ
1: ครับปี1ต่อปีเนาะ
0: ต่อปีครับ
1: ครับต
0: ่อไปเป็นกรณีทุพพลภาพนะครับทุพพลภาพหรือที่เราเข้าใจว่าเป็นผู้พิการนี่แหละตอนที่สมัครก็ยังคงเป็นผู้เป็น
1: คนปกติ
0: อยู่ใช่ครับแต่วันนึงอาจจะด้วยโรคนะครับที่เราเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุทำให้เราเป็นผู้พิการแล้วสำนักงานประกันสังคมพิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้ทุพพลภาพก็จะรับเงินรายเดือนนะครับเดือนละ 1,000 ขออภัยครับเดือนละ500ถึง 1,000 บาทเป็นเวลา15ปี
1: 500ถึง 1,000 บาท
0: ครับซึ่งต้องไปดูจำนวนเงินสมทบที่ส่งต่อเดือนครับถ้าสมมติว่าส่ง6เดือนแล้วเกิดเป็นผู้พิการโอเคอันนี้ก็ได้เดือนละ500บาทนะครับต่อไปเป็นค่าทำศพ
1: รับอยู่15ปี
0: 15ปีครับ
1: ก็คือจบ
0: ใช่ครับ
1: อ๋ออ่ะ
0: ต่อไปเป็นค่าทำศพนะครับ25,000 บาท
1: ครับ
0: 25,000 ถ้าผู้ประกันตนท่านใดส่ง5ปีขึ้นไปหรือ60เดือนขึ้นไปเนี่ยได้เพิ่มอีก 8,000 บาทซึ่งเราเรียกว่าเงินสงเคราะห์กรณีตายครับ
1: ครับต่อเลยครับ
0: มีคำถามที่เวลาไปบรรยายหลายครั้งก็จะถามผู้ประกันตนถามว่าค่าตัวตายจ่ายไหม
1: อ
0: ันนี้หลายคนสงสัยนะครับผมไม่ได้แนะนำนะครับแต่หมายถึงว่าประกันสังคมจ่ายนะครับจ่ายเพราะว่าก
1: รณีเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่จ่าย
0: ครับถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตจากโรคเนี่ยก็คือส่งเงินสมทบ6เดือนจึงจะคุ้มครองแต่ถ้าเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจ่ายเงินสมทบ1เดือนพอเดือนที่2เสียชีวิตอันนี้ก็คือคุ้มครองเลยนะครับ
1: อันนี้คือกรณีจ่าย70
0: บาทครับ
1: 70บาทก็จะมีนอนโรงพยาบาลได้คืนละ300บาทแต
0: ่
1: ถ้าไม่นอนโรงพยาบาลแต่หมอให้หยุดพักได้200บาท
0: ใช่ครับ
1: และทีนี้กรณีมาเป็นทุนทุพพลภาพก็คือจ่ายตั้งแต่500ถึง 1,000 ดูว่าคุณจ่ายเงินเข้าไปเท่าไหร่ประมาณถึง6เดือนแล้วหรือยังเนาะจะจ่ายอยู่15ปี
0: ใช่ครับ
1: ตัวนี้โอเคครับ
0: ค่าทำศพ
1: 25,000
0: ครับถ้าจ่าย5ปีขึ้นไปได้เพิ่มอีก 8,000
1: อ๋อถ้าจ่าย5ปีขึ้นไป
0: ครับผม
1: ครับ 8,000
0: ครับผมต่อมาเป็นทางเลือกที่2นะครับก็จ่ายเพิ่มมาอีก30บาทเป็นเดือนละ100บาท
1: ครับ
0: กรณีที่1 2 3นอนโรงพยาบาลพิการตายเนี่ยเหมือนกันเลย
1: เหม
0: ือ
1: นกันโอเค
0: ใช่ครับแต่ส่วนที่เพิ่มคือเงินจ่าย100บาทประกันสังคมจะออมให้ท่านเดือนละ50บาทซึ่งเราเรียกว่าเงินชราภาพ ครับผมจะรับคืนได้ก็ต่อเมื่อท่านอายุ60ปีและลาออกไปแล้วในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการคำนวณดอกเบี้ยให้ด้วยนะครับ
1: กรณีที่พูดถึงว่าก็นอนได้30วันเหมือนกันกรณี1 2 3เหมือนกับ70บาทได้เหมือนกันทุกอย่างแต่จะมีเงินออมให้ด้วยเดือนละ50บาท
0: ใช่ครับ
1: เพิ่มเติมขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: นี่คือจ่าย100บาท
0: ใช่ครับ
1: ครับรับสมทบให้อีก50บาทใช่ไหมตัวนี้เน
0: ี่
1: ยเขาเรียกเป็นการจ่าย150บาทเนาะแต่ถ้าเขาเรียกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแต่เราจ่ายจริงแค่100บาท
0: 100ครับครับ
1: อ่ะเสียชีวิตได้เหมือนกัน 25,000 บาท
0: ได้เหมือนกันครับ
1: ครับผมตัวนี้ก็คือทางเลือกที่2
0: ครับ
1: ครับเพิ่มเติมมีอะไรอีกไหมครับของทางเลือกที่2
0: ถ้าสารผมนะครับว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะกับการจ่ายแล้วดูค่อนข้างคุ้มผมแนะนำทางเลือกที่2คือจ่าย100บาทต่อเดือ นจำง่ายนะครับตัวเลขกลมๆ100บาทคราวนี้สิทธิ์ที่ได้มองแบบนี้เลยครับว่าถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยถือว่าเป็นความโชคดีมากนะครับอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนการทำประกันชีวิตที่มีวงเงินสูงเป็นหลักแสนเนาะแต่อันนี้คือค่าทำศพ 25,000 บวกเพิ่มอีก 8,000 กรณีสงเคราะห์ตายถ้าเราจ่ายเกิน5ปีลองทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับลองนึกตามแบบนี้ว่าเราจ่ายปีนึงเนี่ย 1,200 มีเงินออมแล้ว600ถ้าเราจ่ายทิ้งเปล่าโดยที่เราไม่เกิดเหตุอะไรเนี่ย600จ่าย10ปี6,000
1: ครับ
0: 20ปี12,000
1: ครับ
0: 30ปี18,000ต่อให้ท่านจ่ายไป30ปีแล้วท่านเสียชีวิตท่านก็ได้ 25,000 บวก 8,000 ก็ไม่ขาดทุนแต่ผมเชื่อว่าในระหว่างนั้นมันก็ต้องมีเหตุบ้างแหละที่เราไม่สบายนอนโรงพยาบาลหรือไปหาหมอนะครับไปหาหมอท่านก็เบิกได้200บาทเช่นเดียวกันนะครับ
1: มาถึงกรณีอันนี้คือพูดถึงคนปกติเนาะแต่ทีนี้มาพูดถึงคนพิการครับคนพิการก็สามารถทำได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจ่าย70บาทจ่าย100บาทอย่างนี้ก็สามารถได้เหมือนกันแต่ตัดกรณีทุพพลภาพออกไปก็จะได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับคนพิการนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับที่สามารถทำได
0: ้สำหรับคนพิการนะครับก็สามารถสมัครได้เนื่องจากว่าประกันสังคมเองเนี่ยรับสมัครผู้ประกันตนโดยเราไม่ได้ใช้ใบรับรองแพทย์ไม่ได้มีการไปให้ตรวจสุขภาพมาก่อนนะครับก็จะเป็นการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่โดยผู้พิการเองนะครับสามารถรับรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ได้เข้าใจอันนี้ท่านสามารถสมัครได
1: ้ครับ
0: แต่ก็จะมีผู้ประกันตนบางท่านที่อยู่ในสภาพลักษณะของเป็นผู้พิการในเรื่องของการเคลื่อนไหวเช่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาก่อนตรงนี้นะครับก็อาจจะค่อนข้างเรื่องของทุพพลภาพเนี่ยจะพิจารณายากอาจจะไม่ได้แต่ท่าน สามารถที่จะสมัครแล้วใช้สิทธิ์เรื่องของเจ็บป่วยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพได
1: ้
0: เพราะการเป็นผู้พิการก่อนที่ท่านจะมาสมัครเนี่ยคือท่านเป็นผู้พิการอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาเป็นสมัครแล้วจะมายื่นทุพพลภาพอันนี้จะไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านเกิดเหตุตรงนี้มาก่อนแล้วค่อยมาเป็นสมาชิกแต่ท่านสามารถที่จะสมัครแล้วรับประสบอันตรายเสียชีวิตหรือชราภาพได้ครับผม
1: ตัวนี้ได้เนาะก็แนะนำแล้วกันว่าคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าบางทีท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลก็ขอใบรับรองแพทย์อย่างสมมติว่านอน2วันอย่างเงี้ยนอนโรงพยาบาล2วันท่านได้ละ600
0: ครับ
1: ท่านได้ละ600พูดง่ายๆว่าจ่ายแค่เดือนละ1,000 บาทเอ้ย100บาท100บาท
0: ก็เป็นฝาก50
1: ฝาก50 100บาทนะครับผมเองก็ณตอนนั้นน่ะผมเองเป็นคนมาตราธรรมมาตรา39เนาะธรรมมาตรา39ก็สามารถทํา40ได้ใช่มั้ยครับตัวนี้นี
0: ่
1: หมายถึงว่าทุพพลภาพอยู่แล้ว
0: อ๋อถ้าสมมุติว่าในลักษณะของคนที่เป็นทุพพลภาพณตอนนี้เคยเป็น39ไม่ได้ส่งแล้วนะคร
1: ับ
0: ท่านสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ครับ
1: ครับตัวนี้ก็คือพูดถึงว่าคนพิการสามารถทำได้ทุกคนไหมหรือเป็นคนพิการเฉพาะถ้ารับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรได้สิทธิประโยชน์ได้ถึงสามารถทำได้แต่ถ้าเป็นสติปัญญานี่ก็คือไม่รับใช่ไหม
0: ด้วยกำหนดในตัวกฎหมายนะครับว่าการที่จะสมัครเนี่ยคือต้องสามารถรับรู้นะครับมีสติในการรับรู้ได้ซึ่งมันก็จะอาจจะวัดได้ยากว่าคนที่สมัครเขาจะใช้คำว่าอะไรนะครับคือผู้ที่สมัครคนนั้นสามารถรับรู้สิทธิ์หรือเข้าใจได้ไหมถ้าจะไปพิจารณาตรงนั้นอาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไข
1: เ
0: พราะว่าท่านไม่ได้สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ท่านสมัครนี่คืออะไรครับผม
1: ครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเอกสารในการสมัครของมาตรา40ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติมีเอกสารอะไรบางอย่างบ้างครับ
0: ผมขออนุญาตครับอาจจะเห็นไหมครับก็จะเป็นในตัวบูชวนก็จะมีใบสมัครแผ่นหนึ่งแบบนี้แค่นี้ครับก็คือกรอกรายละเอียดครบถ้วนยื่นได้เลยครับไม่ได้มีเอกสารแนบ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งท่านสามารถสมัครออนไลน์หรือสมัครได้ที่เซเว่นได้ด้วย
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียวสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์หรือที่ เซเว่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: พูดง่ายๆเนาะตอนนั้นก็คือบัตรประชาชนแผ่นเดียวหรือพูดง่ายๆว่าให้ญาติไปสมัครแทนให้ก็ได้ใช่ไหมครับที่สำนักงานประกันสังคม
0: ครับผม
1: ครับก็ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมแต่ก็มีเอกสารก็คือสมมติว่าถ้าท่านไปยากมายากก็สามารถฝากไว้ได้คุณชยุทธนี่60เท่าไหร่เลยอายุ
2: 65
1: เลยแล้วเนาะ
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้แล้วเนาะ
0: ต้องไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะ
1: เพราะว่ามีอายุตั้งแต่15ปี
0: ครับ
1: ไม่เกิน65ปี
0: ครับผม
2: ครับคือมีไว้สําหรับคนพิการ65ปี
1: ไม่มีครับมีแต่ประคำประกันชีวิตแล้วกันครับตัวนี้ในส่วนนี้เนาะก็คืออีกตัวหนึ่งแล้วครับก็มีการจ่าย70บาท100บาทแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับ
0: ทางเลือกที่3นะครับขายแล้วทางเลือกที่3เนี่ยจ่าย300บาทต่อเดือนเงินนอนโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ปีหนึ่งท่านรับได้สูงสุด90
1: วันในการรักษาพยาบาล
0: ใช่ครับกรณีเจ็บป่วย
1: 90วัน
0: ครับอันนี้ก็จะแนะนำผู้ประกันตัวหลายๆคนนะครับที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังจะต้องมีโอกาสในการนอนโรงพยาบาลมากขึ้นสำหรับคนที่เคยเป็นผู้ประกันตัวในทางเลือกที่2นะครับท่านสามารถเปลี่ยนทางเลือกได้ใน1ปีเนี่ยท่านสามารถเปลี่ยนทางเลือกได้1ครั้งเช่นเดิมทีผมเป็นทางเลือกที่2
1: ครับ
0: ผมใช้สิทธิ์ครบแล้ว30วันนอนโรงพยาบาลปีนี้ครบแล้ว30วันผมก็ไปแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนทางเลือกจ่ายเป็น300บาทเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น90วัน
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในเดือนที่เปลี่ยนนะครับต้องส่งเงินครบ3เดือนก่อนในเดือนที่4ก็จะเกิดสิทธิ์ในเรื่อง
1: เกิดสิทธ
0: ิ์ใช่ครับการนอนโรงพยาบาลท่านก็จะเบิกเพิ่มได้เป็น90วัน
2: คือแจ้งนี่คือเราไปแจ้งที่ประกันสังคม
0: ใช่ครับไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมขอเปลี่ยนทางเลือก
2: 3เดือนไป
0: แจ้งเปลี่ยนทางเลือกเป็นทางเลือกที่3ก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจาก100เป็น300
1: ครับ
0: ครับผม
1: คือจ่ายเพิ่มเติมพูดง่ายๆจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีก200บาทเอ้ย200บาทนะว่าปกติจ่าย100อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับก็ไปจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาจะได้กรณีนอนโรงพยาบาลได้90วันนะครับต่อปีนะครับต่
0: อป
1: ีใช้ไม่หมดไม่สมทบให้นะ
2: นอนโรงพยาบาลค่านอนโรงพยาบาลเป็นเท่าไหร
1: ่300
2: เหม
1: ือ
2: นก
1: ัน
2: อ๋อ300เหมือนกันแต่ระยะเวลาเพิ่ม
0: ขึ้นเป็น90วันใช่ครับ
1: ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มาได้90วันแล้วก็กรณีค่าชราภาพนี่มีได้เท่าไหร่ครับ
0: ชราภาพเดี๋ยวค่าทำศพเพิ่มเป็น 50,000 นะครับ
1: โอ้ค่าทำศพ 50,000 เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ตัวนี้ 50,000 เนาะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ
0: ครับแล้วตัวทุพพลภาพเนี่ยเป็นตลอดชีวิตนะครับได้จาก 1,000 เป็นถึง 3,000 บาท
1: ครับ
0: ค่าทำศพ 50,000 เงินชราภาพที่เป็นเงินออมเนี่ยจ่าย300เป็นเงินออม150บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: สำหรับคนที่มีลูกเล็กนะครับก็สามารถยื่นสงเคราะห์บุตรได้เป็น300บาทนะครับคราวละ2คน
1: ก็มีเงินสงเคราะห์บุตรอีก
0: ใช่ครับถึง7ปีอายุ7ปี
1: ครับ
0: 300บาทต่อคน
1: ครับ
0: ครับ
1: เงินสงเคราะห์บุตรนะครับคุณชยุทธ หมายถึงว่าได้เท่าไหร่ครับนี
0: ่300บาทต่อคนครับ
1: 300บาทต่อคน
0: จนถึงลูกอายุครบ7ปีครับ
1: อ๋อได้เวลา7ปีได้กี่คน
0: 2คนครับผม
1: ได้2คนเนาะได้ไม่เยอะนะครับไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าเมียคนนั้นอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนหนึ่งเขายึดตามไหนยึดทะเบียนสมรสหรือเปล่าครับ
0: ถ้าเป็นกรณีผู้ประกันตนหญิงสามารถที่จะยื่นได้เลยนะครับแต่ถ้าผู้ชายต้องจดทะเบียนสมรสครับ
1: โอเคเนาะเอามีสายเข้าอีกรอบนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากจะสอบถามว่าหนูเนี่ยอายุ30ปีเนี่ยสามารถทำประกันสังคมได้ไหมคะ
0: สามารถทำได้ครับเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา40ครับผม
1: ครับ
3: มาตรา44ใช่ไหมคะ
1: มาตรา40ครับ40ครับ
3: อ๋อมาตรา40อ๋อเราสามารถทำได้
1: ครับ
3: ถ้ากรณีเราเป็นอาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นเราเปิดร้านนวดอย่างนี้เราก็สามารถทำได้เลย
0: ใช่ครับทำได้เลยครับผม
3: อ๋อ
1: น้องไว้ทำได้ครับให้คุณแม่ไปพาไปสมัครก็ได้หรือคุณแม่สมัครให้ก็ได้นะครับบัตรประชาชนแผ่นเดียวเนาะ
0: คร
1: ับติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะครับเพราะว่าสิทธิ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามที่ไอ้น้องวายได้ฟังมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งกรณีเสียชีวิตได้ก็คิดก็เอาแล้วกันว่าเอาทางเลือกไหนเอาทางเลือก70บาท100บาทนะครับหรือ300บาทต่อเดือนเนาะ
0: ครับผม
1: ครับลองติดต่
3: อ300บาทอ๋ออันนี้เดี๋ยวจะให้แม่ไปเป็นแปลว่าเรายื่นในเซเว่นได้ไหมคะถ้า
0: ได้ครับสมัครเซเว่นได้เลยครับเวลาจ่ายเงินก็จ่ายเซเว่นได้เลยครับ
3: เซเว่นอีเลเว่นก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ครับ
3: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะที่แนะนำค
1: ่
3: ะ
1: ยังไงรีบไปสมัครเนาะถ้าสมัครแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรเข้าร่วมรายการด้วยนะครับว่าไปสมัครแล้วได้คุณสมบัติอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ต้องรอ3เดือนนะถึงเกิดสิทธิ์นะ
3: พี่วิชัยคะนี่หนูจะขอถามนะคะว่าเขาให้เริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่เท่าไหร
1: ่ได้เลยครับสมัครได้เลยสะดวกตอนไหนสมัครได้เลยในวันเวลาราชการนะครับ
3: อ๋อในวันเวลาราชการใช่ไหมคะ
0: ขออนุญาตครับถ้าเป็นเซเว่นเนี่ยสมัครได้เลยครับก็คือเขาเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วท่านก็สามารถสมัครได้เลย
3: ครับผมตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: ครับจ่ายเวลาจ่ายเงินจะจ่ายครั้งเดียวได้ไหมครับ
0: การจ่ายเงินนะครับขอแนะนำเรื่องของการจ่ายเงินว่าผู้ประกันตนจะจ่ายได้ภายในเดือนนั้นเช่นวันนี้เป็นวันที่1สิงหาคมถ้าผมสมัครวันนี้ก็จะเป็นผู้ประกันตนณเดือนสิงหาคมการจ่ายเงินถ้าเป็น100บาทนะครับก็จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31วันไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นวันที่1วันที่2วันที่3ขอให้อยู่ภายในเดือนครับผม
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติแบบ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณน้องใบแล้วทีนี้สมมติว่าถ้าผมจะจ่ายผมขี้เกียจไปเซเว่นหลายรอบอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมจะจ่ายปีหนึ่งเลยได้ไหมครับ
0: ได้ครับกรณีที่ผู้ประกันตนอยากจ่ายล่วงหน้าสามารถที่จะจ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกิน1ปีนะครับก็คือผมจ่ายเดือนนี้คือเดือนปัจจุบันสิงหา
1: ครับ
0: แล้วผมก็จ่ายเดือนล่วงหน้าก็คือตั้งแต่กันยาได้ไปอีก12เดือน
1: ครับ
0: ผม
1: ก็สามก็แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยไหมเพราะว่าถ้าไม่แจ้งเจ้าหน้าที่มันจะเป็นเงินสมทบไหม
0: ใช่ครับต้องแจ้งทางกรณีที่ไปจ่ายในหน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานประกันสังคมนะครับก็ต้องแจ้งเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่แจ้งเนี่ยมันก็จะไปรวมเป็นการออมเพิ่มในเดือนสิงหาคมเราต้องวัดแจ้งว่าเราจ่ายล่วงหน้า1ปีหรือ6เดือน3เดือนท่านสามารถจ่ายล่วงหน้าได้อันนี้ก็ต้องแนะนำอีกนะครับว่าเป็นการหนึ่งแหละไม่ให้ผู้ประกันตนเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเนาะประกันสังคมรับผิดชอบในเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมให
1: ้
0: เซเว่นไม่เรียกเก็บจากผู้ประกันตนนะครับแต่จะเรียกเก็บจากสำนักงานประกันสังคมอ๋อ
1: เพราะแสดงว่าถ้าคุณจ่ายร้อยหนึ่งก็คือร้อยหนึ่งไม่ใช่ว่าร้อยสิบบาทอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: มีสายเข้าอีกครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะ
1: สวัสดีครับเมนูครับสวัสดีครับผม
4: ค่ะอันใจมาตาชีชิปตอนนี้เจ็ดชิปกว่าละกะเดี๋ยวใจต่อไปบ่คะ
0: ครับผมในกรณีที่อายุหลายน้อยอายุ70ปีนะครับก็คือถัดสมมุติว่าล่าออกไปรับเงินคืนก็เฮ็ดได้แต่ผมบ่อยากแนะนําเนาะว่าในเมื่อเฮาจะกลับเข้ามาอีกบ่ได้แล้วถ้าอยู่เกิน65ปีเพราะฉะนั้นก็อยากให้แม่นะครับส่งต่อไปเพราะว่าพ่ออายุหลายคืนโอกาสที่เฮาจะได้ไปหาหมอมันก็ไม่สูงขึ้นเนาะและถ้าออกแล้วแม่จะสมัครบ่ได้นะครับก็แนะนําให้สมัครต่อไปนะครับ
1: หมายถึงว่าจ่
0: ายต่อไปครับผม
4: ขอบคุณค่ะผู้ว่าถามใครไม่ไปจักนะคะ
0: ครับแม่จ่ายต่อไปเลยครับ
4: จ้าขอบค
1: ุ
4: ณค่ะ
1: ครับขอบคุณแม่หนูเน
4: า
1: ะโอ้ก็พูดง่ายๆว่าแม่เขา70ปีแล้วเขายังจ่ายอยู่นะ
0: ครับ
1: เขายังจ่ายก็แสดงว่าจ่ายได้ถ้าสมมติว่าคุณชยุทธเองทำมาตรา40ก่อน
0: 65
1: นี่
0: ก็จ่ายได้ไปตลอดชีวิตครับ
1: เข้าใจไปได้ตลอดชีวิตกรณีเสียชีวิตอีกได้แล้วแต่ว่าจะเลือกทางเลือกไหนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อกรณีว่าเสียดายเนาะคุณชยุทธเนาะน่าจะทำไว้นะ
2: มาทำมาตรา40อยู่แล้ว
1: ตอนนี้ทำอยู่แล้ว
2: เปลี่ยนจาก100บาทมาเป็น300
1: หมายถึงว่าตอนนี้ก็ทำอยู่ใช่ไหมนี่
2: ทำแล้ว
1: อ๋อทำแล้วหมายถึงว่าก็ยังส่งอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: อ๋อผมนึกว่ายังไม่ได้ทำก็แสดงว่าทำอยู่ก็ส่งเหมือนกัน
2: ครับส่งเหมือนก
1: ันอ๋อกรณีเข้าโรงพยาบาลก็สามารถเบิกได้เหมือนกัน
2: คร
1: ับ อ๋อตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเอาเวลาของเรากับชั้นคิดเข้ามาเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอันที่จริงข้อมูลข่าวสารก็ยังมีเยอะอยู่เนาะไอ้ผมถามนิดหนึ่งแล้วกันกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเป็นมาตรา33นี่เราต้องติดต่อประกันสังคมภายในกี่เดือนถึงจะตัดสิทธิ์เราถ้าเป็นมาตรา33นะกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุกรณีจะไปมาเป็นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้อย่างนี้นะครับต้องติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกี่เดือนยื่นมาเป็นมาตรา39
0: อ๋อกรณีที่เราลาออกนะครับจากมาตรา33จะคุ้มครองต่อ6เดือนเพราะฉะนั้นการสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา39ท่านจะต้องสมัครภายใน6เดือนอย่าให้เกินนี้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะเกิน6เดือนแล้วจะสมัครไม่ได
1: ้จะถูกตัดสิทธิ์เนาะ
0: ครับผม
1: ก็ให้เข้าใจตามนั้นเนาะมีเวลานิดหน่อยนะครับก่อนที่จะหมดรายการมีอะไรฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
0: ครับผมเรื่องของมาตรา40แล้วกันนะครับเพราะวันนี้เราพูดเรื่อง40เยอะมากสำหรับคนที่เคยสมัครเป็นสมาชิกแล้วขาดการส่งเงินสมทบอันนี้สถานะท่านจะยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับท่านสามารถส่งเงินสมทบต่อได้เลยถึงแม้จะขาดหายไป2ปี3ปีแต่ณวันนี้ท่านได้ฟังว่ามาตรา40มีสิทธิประโยชน์แบบนี้ท่านอยากจะจ่ายเงินท่านสามารถนำบัตรประชาชนไป
5: พับเบิกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: กันจอมพลังมอบกล้อง CCTV 200ชุดหนุนฉกรณราธิวาส พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวทหารพรานผู้เสียสละคณะของกันจอมพลังเดินทางมายังหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเพื่อมอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน200ชุดให้แก่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสำหรับนำไปติดตั้งและใช้สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดภายหลังจากการส่งมอบอุปกรณ์คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบูเกซามีและด่านตรวจเจเกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยกำลังพลที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงความอาลัยมอบกำลังใจและรับฟังสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้สูญเสียสะท้อนถึงการไม่ทอดทิ้งผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมการสนับสนุนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยควบคู่กับการลงพื้นที่ให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่และครอบครัวผู้เสียสละในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ร่วมกันเสริมศักยภาพการดูแลความปลอดภัยพร้อมส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวผู้สูญเสียอันเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังตาบอด
1: นะคะเพราะฉะนั้นบิดาพูดไปเถอะแต่ภาษามือจะจบที่คำว่าพ่ออยู่ดีนะคะคือหมายความว่าเราก็ interpret เป็นพ่อนั่นแหละให้กับเขาในขณะที่หลายๆคำที่เป็นภาษาทางราชการนะคะที่เขาเข้าไม่ถึงบิดามารดาหรือคำว่าภูมิลำเนาคิดว่าจะได้คำว่าอะไรคำตอบจะไม่ตรงเลยดังนั้นเนี่ยอุปสรรคในการเข้าถึงภาษาไทยมันก็เกิดจากตัวภาษาไทยเองด้วยที่เป็นภาษาที่ต้องเรียนรู้เข้าไปสะสมคลังคำเข้าไปนะคะแล้วกว่าจะสะสมได้เนี่ยคือเขาต้องเรียนตั้งแต่เล็กจนโตท
2: ี
1: นี้บางทีมาถึงที่สถาบันเนี่ยการสะสมคลังคำหรือการเรียนรู้มาแบบอาจจะไม่ถูกหลักการแล้วกันนะคะบางทีเขาก็ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการอ่านภาษาไทยที่จะทำให้เขาเข้าใจภาษาไทยได้ด้วยตัวเองคือมันไม่ได้ activate เข้าไปให้นึกเป็นคอนเซปต์ออกมาได้ก็จะเป็นความยากในการเข้าถึงอีกแบบนึงทีนี้รูปภาษานั่นแหละค่ะที่เป็นตัวที่ทำให้เขาไม่เก็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำประสมหรือว่าคำที่เอามาติดกันสมมติเราพูดคำว่าม้าโอเคจบมันคือ horse มันก็คือจบอ่ะแล้วพอสักพักเราบอกเด็กว่าเนี่ยไปตัดผมม้ามาหรอกเราไม่ได้ได้ผมเราไม่ได้ผมสั้นทรงม้าตื่อหรือว่าทรง
2: ผมม้าคืออะไรนะ
1: เราได้เป็นแฮร์ของฮอสอย่างเงี้ย
2: เป็นขนม้าแทน
1: ใช่ค่ะกรณีที่เป็นคำที่มันไม่ตรงปกแล้วกันขอใช้คำแบบอธิบายง่ายๆนะคะ
2: คือ
1: ไม่ตรงปกของภาษาไทยเนี่ยจะเข้าใจยากสำหรับเขามากเพราะเขาถูกแท็กติดกับคำแรกที่รู้ไปแล้วมาก็คือมาสิจะเป็นอย่างอื่นไปได้เช่นไร
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าภาษาไทยเนี่ยมันเป็นคือคนไทยนี่เป็นคนที่มีความรุ่มรวยทางภาษามากนะเราคำหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็มีเรียกได้ตั้งหลายอย่างนะอย่างม้าเมื่อกี้เราจะเป็นอาชามโนไมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราโหสารพัดจะคิดคำขึ้นมาเอาไปผสมเอาไปยืมหยิบยืมวัฒนธรรมนะบาลีคำเมนอะไรเราก็เอามารวมสร้างเป็นคำของไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะพี่นัทรวมไปถึงเรายังมีคำที่เป็นความหมายโดยในพูดมันนั่นแหละบิดไปบิดมานะคะเป็นการเล่นคำเป็นศิลปะของภาษาเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆถ้าจันกิฟไม่ได้แบ่งปันมาถึงในมุมมองตรงนี้เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะพี่นัทเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ใช้มันอยู่ในทุกๆวันน
3: ะ
2: เราชินว่ามันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแต่กับคนหูหนวกมันไม่ใช่เน
3: า
2: ะ
3: ยิ่งฟังอาจารย์กิฟต์อธิบายอย่างนี้เนี่ยนะคะยิ่งทำให้รู้เลยว่าหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจผิดกับคนพิการทางหูมากเลยเพราะว่าทุกคนพอเห็นเขาตาดีใช่ไหมคะมองได้แล้วก็อะไรเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าคิดไปเองว่าอ่านได้แล้วก็ต้องเขียนได้ด้วยจริงๆคือไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ก็อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างต้องเรียน
2: ต้องฝึก
1: เปรียบเทียบกับเราที่เมื่อกี้ที่น้องพลอยหรือคุณพี่นัทเขาบอกว่าแบบเราใช้กันเป็นปกติเราไม่ได้นึกอะไรเพราะเราเป็นเนทีฟไงคะเราเป็นเจ้าของภาษาเองฉันใดฉันนั้นหูหนวกก็เป็นเจ้าของภาษามือเองเช่นกันเขาก็จะรับรู้ในแบบของเขาซึ่งเราก็จะมีการรับรู้คนละแบบกันคนละชแนลกันละกันเพราะว่าเราเป็นแบบหูดีของเขาเป็นแบบหูหนวก
2: ค่ะเรียกว่าในฐานะที่เราคลุกคลีเราทำงานด้วยกันมามันเป็นเรื่องการที่จะต้องเปิดใจทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะอย่างฝั่งอาจารย์กิฟเองก็ต้องเรียนรู้ภาษามือเรียนรู้ความเป็นคนหูหนวกคนหูหนวกเองก็ต้องเรียนรู้ภาษาไทยเรียนรู้ว่าเราสื่อสารกันด้วยวิธีไหนอย่างเงี้ยการเปิดใจคุยกันเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะมันยากมันง่ายหรือเรามีวิธีในการค่อยๆซึมค่อยๆเข้าใจความเป็นเขายังไงบ้าง
1: ช่วงแรกที่เข้ามาทำงานเลยดีกว่าก็คือมีภาวะ culture shock เหมือนกับที่ทุกๆคนคิดว่าใครเข้ามาเขาอาจจะงงหรือว่าเออมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ช็อกนานเพราะพยายามจะเข้าใจด้วยการเรียนรู้ภาษามือแต่กิ๊บก็โชคดีหน่อยที่เพื่อนร่วมงานนะคะก็เป็นคนหูหนวกทั้งนั้นเลยก็สามารถสอนภาษามือได้กิ๊บก็ลงทุนนะคะไปคลุกคลีคือไปอยู่ด้วยไปเที่ยวด้วยลองติดตามไปง่ายๆเลยการใช้ชีวิตอย่างเช่นแบบต้องขออ้างถึงคุณพี่ดูสิตนะคะซึ่งเสียชีวิตแล้วคิดถึงมากเลยซึ่งพี่เขาเป็นรูทแรกๆของกิฟต์แล้วกันนะคะที่ให้ความรู้ทางภาษามือเราก็ติดตามเขาไปขึ้นรถเมล
3: ์
1: ลองคิดว่า
2: เป็นคนหูหนวก
1: คนหูหนวกจะขึ้นรถเมล์ยังไง
3: ค่ะ
2: หมายถึงพี่เขาเป็นคนหูหนวก
3: เขาเพราะเขาอ่านไม่ออกด้วยใช่ไหมคะ
1: เขาจะบอกกระเป๋ารถเมล์ยังไงว่าเขาจะลงป้ายไหนยัง
2: นั่นน่ะสิอยากรู้เลย
1: อ่านเฉลยค่ะตอบเองเลยว่าก็คือสิ่งที่เขาต้องพกไปคือบัตรคำหรือว่าอย่างตัวคุณพี่ที่เราไปลองไปเดินทางติดตามกับเขาดูเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาจะต้องเอาทุกอย่างห้อยอยู่บนตัวเนื่องจากเขาต้องใช้พื้นที่ในการทำท่ามือหรือการเปิดการ์ดเปิดอะไรให้กับกระเป๋ารถเมย์ได้รู้ว่าจะลงป้ายไหน
3: ค่ะ
2: อ๋อเขาก็ห้อยไว้ถึงเวลาเขาก็จะได้หยิบได้ง่ายๆว่าใบนี้ใบน
1: ี้ใช่ค่ะเขาต้องใช่เขาจะมาถืออะไรเต็มตัวไม่ได้เพราะเขาต้องใช้สองมือในการทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ถ้ากรณีที่ถัดมาก็จะเริ่มมีรถไฟฟ้าเริ่มเห็นตามเขาไปขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะวิธีการจำเขาก็จะจำเหมือนเราไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็จำเป็นรหัสละกันเนาะ A5B2B3 อะไรแบบเนี้ยค่ะเขาจะไม่จำชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเข้าถึงมันก็เลยเป็นเรื่องของรหัสหรือเป็นเรื่องของตัวเลขในขณะที่จำได้ไหมคะว่าสถานีพร้อมพงเนี่ยใช
2: ้ต้องเป็นรหัส
1: หัวอะไรที่ตอนเนี้ยค่ะจำได้ไหมคะ
2: จำไม่ได้ N หรือว่าN อะไร N 5เหรอหรืออะไร
1: ที่เข้ามา EE ตัว E แล้วก็5
2: อ๋อ E 5 E เราก็ไม่รู้ S มี N มี E S
1: เราจะไม่ตามเราจะไม่อยู่ในความรู้สึกว่าเราต้องจำสิ่งนั้น
3: ใช่ค่ะ
1: ในขณะที่หูหนวกเป็นเหมือนเราอะไม่จำหรอกว่าชื่อสถานีอะไรเขาจำเป็นรหัส
2: อ๋อเขาไม่จำของเราเราก็ไม่ได้จำของเขา
1: แต่ว่าที่ทำมันก็เลยเป็นเรื่องตอนกิ๊บพอมารู้จักก็เริ่มเปิดรู้ว่าอะไรที่เราคิดไม่ถึงขอบคุณมากเลยคำเมื่อกี้ที่น้องพลอยหรือคุณนัทสรุปอะค่ะว่าเราคิดไม่ถึงมันมีอีกมากมายว่าเขาจะคิดยังไงอันนี้ขนาดเป็นเรื่องที่แบบเห็นพร้อมกันนะคะแล้วอันที่ลึกกว่านั้นที่มันเป็นนามธรรมที่มันมองไม่เห็นเป
3: ็
1: นเรื่องภายในเรื่องความอึดอัดในใจข้างในเนี่ยมันใช้เวลาทุกอย่างเลยกิ๊บก็ผ่านสืบนี้แล้วกันนะคะมาด้วยการใช้เวลาที่ยาวนานกับการแบบอยู่กับหูหนวกแล้วก็คลุกคลีอยู่กับเขาแบบเต็มเวลาที่เท่าที่เราจะ
2: ในการรู้จักทำความเข้าใจแบบความอึดอัดของเขาหรืออะไรที่มันเป็นเข้าใจเลยว่าบางอย่างที่มันเป็นนามธรรมเหมือนเอาพี่นัทมันไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็น
3: โอ้มันยาก
2: เป็นความเป็นคำยังไงเป็นท่าทางยังไงบางทีมันก็มีความยากมีความซับซ้อน
3: เดี๋ยวว่าแต่นามธรรมเลยค่ะแค่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะรับประทานมะม่วงสักลูกเนี่ยแต่เขาไม่อยากจะรับประทานมะม่วงเขาอยากจะรับประทานมะม่วงออกร่องแล้วเขาจะพูดยังไงเพราะมีทั้งมะม่วงแก้วมะม่วงแรดมะม่วงอกร่องมะม่วงอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยคืออย่างเงี้ยแล้วคุณจะครูกิ๊ฟจะรู้ได้ไงว่าเขาอยากจะทานมะม่วงอะไรเขาไม่สามารถเลือกได้เลยนะ
2: หรือเขาบอกได
1: ้ถ้าเป็นเรื่องอาหารเนี่ยกิ๊ฟชอบมากเพราะสอนผ่านการกินนี่คือการรับรู้ด้วยตนเองสมมติว่าตอนคำว่าเผ็ดคำว่าหวานคำว่าเปรี้ยวกินเข้าไปความรู้สึกเนี้ยเรียกว่านี้นะเป็นภาษาไทยแบบนี้นะนี่ชอบมากเขาจะได้แบบเอาอาหารมากินได้แต่ว่าอันนี้ก็คืออันนี้การรับรู้ด้วย common sense ของมนุษย์ทั่วไปทีนี้เคยถามเหมือนกันอันนี้ก็อยากแชร์เป็นประสบการณ์ว่าในเวลาที่เข้ามาอยู่ในโลกของคนหูหนวกมันเหมือนโลกใบใหม่ของกิฟเช่นกันนะคะอย่างเคยถามเด็กๆถามทั้งนักศึกษาแล้วก็เพื่อนร่วมงานว่าเคยไปสั่งอาหารแล้วไม่ตรงปกหรือไม่ได้กินตามที่สั่งไหมหรือเขาเกิดแพ้อาหารหรืออะไรเงี้ยเขาจะอธิบายบางคนกินอ่ะเอาพริก2เม็ดไม่ใส่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่หูหนวกอ่ะหมดสิทธิ์เลยเพราะมีกำแพงทางภาษาที่ไม่สามารถอธิบายได
3: ้ใช่
2: ต้องเขียวเอง
1: ถ้ามีนักศึกษาคนนึงตอบเราว่าก็กินไปอ่ะผิดก็กินไปเพราะเหมือนกับเขาไม่กล้าที่จะบอกกับคนอื่นว่าเขาอ่ะ
3: มันบอกยากด้วยนะมันบอกยากด้วยเพราะว่าย
1: ิ่งรูปภาพก็จะช่วยแต่ว่าอย่างที่บอก
3: ไม่ละเอียด
1: ใช่ค่ะเราก็ยังต้องการบอกว่าคือเอาไม่ใส่อันน
3: ั้
1: น
3: เอาถูก
1: นู้นอันนี้เขาก็หมดสิทธิ์เลยที่จะชี้แจงเพราะว่าภาษามันไปไม่ถึงนะคะหมายถึงว่า จะให้เขียนรายละเอียดได้ขนาดนั้นน่ะ
3: คือด้วยภาษาไทยเนี่ยจะบอกเป็นภาษาที่ไม่ตายฮะแล้วมันเป็นภาษาที่ละเอียดยิบย่อยมากเลยอ่ะแบบบางทีไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวคือเผ็ดนิดอย่างเงี้ย
2: มันเป็นเรื่องของเสียง
3: มันแบบโอ้โหแบบหลายอย่างมากเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดถึงผู้พิการทางไม่ได้ยินเนี่ยนะคะว่าถ้าเขาจะไปอยู่ถ้าที่ประเทศญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าประเทศฝรั่งซึ่งเขาก็มีแบบที่ให้เราเห็นน่ะแล้วก็ชี้อันนั้นน่ะเขาจะได้รับประทานในสิ่งที่เขาอยากกินมากกว่า
2: จะมีอะไรให้เลือก
3: แต่ถ้า
1: คือแบบมีภาพ
3: ใช่แล้วก็ชี้แต่เมืองไทยเนี่ยอาหารตามสั่งเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะอาหารตามสั่ง
2: ยากอยู
1: ่ภาพไม่พอคำที่ผลิตออกมาอย่างแบบผัดขี้เมาอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะรู้ไหมคะ
3: ยากมากอ
1: ะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
2: แต่ที่พลอยฟังอาจารย์กิฟเล่าเนี่ยพลอยรับรู้ได้อย่างหนึ่งเลยจากน้ำเสียงของอาจารย์กิฟคือเล่าไปแล้วยิ้มไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีความสุขในการที่เราจะพูดแบ่งปันเกี่ยวกับเพื่อนๆหูหนวกของเราหรือลูกศิษย์หูหนวกของเราถามอย่างนี้ค่ะว่าคือเอาจริงๆนะในมุมพลอยรู้สึกว่าคือในความยากลำบากของคนพิการอะแค่เรารับรู้ว่ามีคนที่ไม่พิการแล้วเขามีใจอยากจะเรียนรู้ไปกับเราหรือว่าฝ่าฟันไอ้ความยากลำบากนี้ไปเพื่อที่เราจะเข้าใจกันได้มากขึ้นโหนี่มันเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะสำคัญมากๆเลยที่ทำให้เรายากแค่ไหนก็เราก็อยากจะเอาชนะอยากจะผ่านมันไปอ่ะในมุมของอาจารย์กิ๊บอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อนกลุ่มนี้มากขนาดนี้แล้วมีความ
1: ก็อาจจะเป็นเทคนิคง่ายๆคือแบบเป็นพวกแบบอยากเอาชนะในสิ่งที่ถ้าเราอยากรู้ภาษามือทำไงดีอะไรนะก็คือมันคือเราอ่ะไม่ทันที่จะได้เรียนในหลักสูตรที่เขาผลิตมาเนาะแล้วมันก็มีน้อยในประเทศไทยอะค่ะเอาจริงๆก็แอบมีแบ็คกราวด์มาก่อนว่ามีเหมือนเป็นญาติห่างๆกันนะคะเป็นคนหูหนวกอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเราเห็นว่าเขาดูหนังยังไงเนาะอะไรเงี้ยแล้วเขาอันนี้คือเป็นหูหนวกที่ต้องใช้คำว่าเขาไม่ได้รับการศึกษาแล้วกันเป็นหูหนวกที่พ่อแม่ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เก็บไว้ที่บ้านดังนั้นเนี่ยที่บ้านน่ะก็เลยเหมือนจ้างเขามาเป็นแม่บ้านให้เราสิ่งที่ที่บ้านทำก็คือต้องขอบคุณว่าคุณแม่น่ะดูจะเข้าใจเหมือนสอนเราโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเยอะก็คืออย่างจานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้ใช้จานกระเบื้องเนื่องจากว่าเขาเคยล้างแล้วด้วยความที่เขากะแรงมันแตกมันอันนี้บ้านเราก็ใช้เมลามีนเลยเพื่อป้องกันเรื่องการจะแตกและจะบาดมือเขาด้วยใช่ไหมมันก็เลยเหมือนแบบเราก็เลยซึมซับโดยที่จริงๆอ่ะไม่ได้ใช้ภาษามืออะไรเลยแบบเขาจะพูดถึงคุณยายของเราเขาก็จะพูดแบบเคี้ยวหมากคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยแล้ววันหนึ่งที่กิ๊ฟได้เข้ามาถูกสถาบันเนี่ยก็ไปถามเขาว่าไอ้ภาษามือที่มันอยู่ในช่องเนี่ยเขาดูรู้เรื่องไหมจริงๆพอเขาไม่ได้เรียน
3: อ่ะ
1: ภาษามือนั้นก็ไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจได้เช่นกันสุดท้ายเขาก็รับรู้จากภาพกับความเคยชินก็คือต้องเป็นคนในครอบครัวของเขาที่คุยกับเขาบ่อยมากพอที่จะรู้ใจกันว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรก็เกิดจากการสังเกตจากคนใกล้ชิดอยู่ดีเราก็เลยได้วิธีการแบบเนี้ยเราต้องคุกคลีว่ะเพื่อที่จะเข้าไปสู่โลกของเขาว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆแต่พอตอนหลังก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะเราใช้เวลากับเขาพอสมควรไปไหนมาไหนด้วยแบบเคยไปค่ายเคยไปแบบยอมไปแบบต่างจังหวัดที่จะแบบว่าไปรับรู้การใช้ชีวิตของเขานะคะเพื่อแต่ตอนนั้นก็คือแรกๆก็เรียกว่าเหอะกันเน
2: า
1: ะเหอะว่าแบบเฮ้ยภาษา
2: ความรู้ใหม่
1: แล้วก็ใช่แล้วก็อยากจะดูไอ้โทรทัศน์ช่องเล็กๆอ่ะดูให้ออกจนไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะได้เป็นมีส่วนหนึ่งในการได้สอนเนาะคะสอนวิธีการพอเราศึกษามากๆอะค่ะก็จะรู้ว่าในการตีความของล่ามภาษามือหรือว่าคนหูหนวกจะเข้าใจผ่านภาษามือท่านี้ท่าไหนเนี่ยอ๋อมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้เองนะคะก็สุดท้ายตัวเองบรรลุก่อนแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาอีกมากนะคะแต่ก็ใช้ความยินดีและเต็มใจดีกว่าเนาะแบบมีวิลลิ่งในการที่จะแบบเราก็อยากให้ลูกเราอะที่เป็นลูกศิษย์เราที่หูหนวกอะแบบเราก็อยากคุยกับลูกศิษย์เราด้วยตัวเองนะแบบสมมติว่าอาจารย์กิฟต์เนี่ยจะคุยกับลูกศิษย์เองโดยที่บางเรื่องมันเป็นความลับหรืออะไรเงี้ยสมมติเราไม่รับบริการจากล่ามเราจะคุยเองได้ไหมนะมันก็เกิดความท้าทายเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญเราก็คงยังต้องใช้ล่ามอาชีพนะคะในการสื่อสารพูดคุย
3: แล้วระยะเวลาที่ครูกิฟได้เรียนรู้เนี่ยค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยสักกี่ปีแล้วคะ ที่ได้
1: ประสบการณ์ในการทำงานที่นี่ก
3: ็
1: 11แล้วค่ะ11ปี
3: ก็ต้องใช้เวลานะ
1: แต่ความเหินเนี่ยอยู่ประมาณ3เดือน
2: ได้เรียกว่าใน
1: อยากรู้จริงทำยังไงบ้างใช้ชีวิตยังไง
2: ในความท้าทายมันก็มีความภูมิใจในวันที่เราได้เข้าใจกันเนาะพี่นัทเนาะแล้ววันที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันคือมันเป็นความสำเร็จที่มันทำให้โลกเรากว้างขึ้นแล้วมันทำให้เราเหมือนได้เชื่อมกับใครอีกคนหนึ่งอะเฮ้ยมันเป็นความภูมิใจที่มันสำเร็จที่มันมีค่ามากเลยนะสำหรับพลอย แล้วพลอยก็รู้สึกว่าการที่พลอยได้มายินได้ยินแบบนี้มันมีความหมายกับพลอยมากเลยที่ตัวพลอยเองเป็นคนพิการแล้วพลอยไม่เคยรู้ว่าคนที่เขาอย่างมองเห็นอย่างเงี้ยคนที่ไม่พิการเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงหรือเขาต้องฟันฝ่าอะไรอะในการเข้าใจมุมมองของเราเองที่เอาจริงคนตาบอดก็อาจจะยากแบบนึงแล้วแต่พอฟังของคนหูหนวก
3: ยากมาก
2: มีความยากอีกหลายแง่มุมเลย
3: เยอะ
2: มากเลย
3: นะคะอยากจะสอบถามครูกิฟอีกอย่างนึงอะค่ะว่าตั้งแต่คลุกคลีอะค่ะกับพวกลูกศิษย์ก็ดีคนรู้จักก็ดีปัญหาที่คิดว่าคนหูหนวกเนี่ยเขาแบบ
2: เผชิญ
3: มากๆเลยอะที่เขาแทบแบบว่าเออมันหนักหนาสาหัสของเขาว่ามันคืออะไรอะค่ะ
2: และอยากให้สังคมได้รับรู้และช่วยกันแก้ไขได้เนี่ย
1: ถ้าเป็นอุปสรรคในเชิงที่กิ๊บกล่าวทั้งหมดก็คงจะเป็นเรื่องการเรียนรู้หรือการอ่านออกเขียนได้ของเขานะคะหรือ literacy อาจจะพอการไม่เท่ากันทางภาษาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นเอกสารมันคือหลักฐานที่เข้าใจตรงกันสองฝ่ายถูกไหมคะข้อได้เปรียบในการที่เขาเนี่ยเข้าไม่ถึงภาษาไทยเนี่ยกิ๊บคิดว่าถ้าต้องปลูกฝังกันเลยก็คือหนึ่งเราต้องแก้ไขให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า
3: คน
1: ที่ไม่ได้รู้ภาษาไทยเนี่ยคือเราคงไม่ปรับว่าเอองั้นไม่ต้องใช้ภาษาไทยกับเขาใช้ภาษามือเขาแต่ทำยังไงก็ได้ให้การศึกษามันส่งผลหรือว่าไปสนับสนุนการศึกษานะให้กับคนหูหนวกให้ถูกที่ถูกทางนะคะว่าเฮ้ยเขาจะต้องได้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการสร้างคุณภาพชีวิตเลยนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะตกสำรวจอะไรไปหลายๆอย่างสมมุตินะคะสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือใดๆถ้าเขาไม่เข้าใจ
3: ไม่ออกค่ะ
1: ใช่ค่ะอ่านไม่ได้หรือว่าเข้าไม่ถึงข้อมูลข้อความนั้นเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่เอาตีความผิดเข้าใจผิดกับข้อความนั้นทำให้เสียเปรียบในการรับผลประโยชน์ต่าง

0: ทางหูเนี่ยนะคะมีโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้วนะคะที่เรียนภาษาไทยนะคะแต่หลายๆคนที่บอกอะค่ะก็ไม่ได้เรียนอันนี้หมายถึงว่าคือทำไมเขาถึงไม่ได้เรียนคือ1ครอบครัวไม่สนับสนุนหรือว่าเขาตกสำรวจไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาคิดถึงเรื่องว่าก็เรียนภาษาไทยสิใช่ไหมคะก็เอาเขาไปเรียนแบบสถาบันเนี้ยแหละสถาบันแบบที่ครูกิฟสอนเนี่ยทำไมอ่ะหลายๆคนถึงเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เนี่ยจะเป็นแล้วมันยากหรอคะมันใช้เวลานานหรอคะอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมีคำถามแบบนี้ค่ะปัญหานี้ยังไง
1: คะค่ะถ้าปัญหานี้เนี่ยเอาที่ตัวเองเพิ่งไปนิเทศการสอนนักศึกษามาเลยคือตามไปดูนักศึกษาเราสอนหูหนวกที่โรงเรียนจะมีอยู่ในประสบการณ์ของกิ๊ฟร่วม10ปีเนี่ยก็คือเคยเจอเด็กป.1อายุ31 1คน
0: ค่ะ
1: เด็กป.1ล่าสุดที่เพิ่งไปมาหมาดๆเนี่ยอายุไม่ใช่ป.1เขาขึ้นมาอยู่ป.3แล้วแต่เขาอายุประมาณ13จะ14ปีนะ
0: คะ
1: ซึ่งแปลว่าอะไรพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะส่งลูกไปที่ไหนการที่เขาอยู่อันนี้เป็นเคสต่างจังหวัดเขาไม่ทราบว่าต้องเอาลูกไปขึ้นทะเบียนทำอะไรให้สิทธิ์รับสิทธิ์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่รู้ว่านโยบายเหล่านี้มันจะไปถึงใครๆได้อย่างไรหรือว่าถ้าพ่อแม่ที่เอาใจใส่ลูกหน่อยก็อาจจะเริ่มค้นหาโรงเรียนเฉพาะทางให้ลูกนู่นนี่ก็จะเจอแต่ถ้าเขาไม่ได้มีความรู้อีกทีนึงว่าเฮ้ยเขาจะไปเริ่มต้นยังไงบางคนไปฝากลูกไว้กับโรงเรียนโรงเรียนหูดีก็กลายเป็นอยู่อย่างไม่มีความสุขเพราะสังคมตรงนั้นมันไม่ได้เอื้อกับเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่กับกลุ่มคนเดียวกันทีนี้กว่าจะมาเจอโรงเรียนโสดหรือกว่าจะย้ายมาการปรับตัวใดๆเนี่ยมันยากกว่าคนปกติอยู่แล้วเพราะว่าการไม่ได้ยินเสียงนี่คือการขาดซึ่งการที่จะรับรู้ผ่านตัวของเขาเองต้องใช้ล่ามใช่ไหมคะต้องมีสะพานเชื่อมแล้วถ้าเกิดล่ามก็ไม่มีหมายถึงความขาดแคลนที่พูดมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะอาจจะทำใหเนี่ยต้องตกสำรวจไปหรือทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ไป
2: ค่ะจริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่พอคิดว่าคนในสังคมต้องช่วยกันเลยแล้วจริงๆช่วยกันได้เลยนะด้วยการแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ออกไปเอาให้มันไปให้ถึงคนที่เขามีลูกมีหลานหูหนวกให้ได้ให้เขารู้ว่าอย่างน้อยจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไป
0: ที่ไหน
2: ไปเข้าหาโรงเรียนที่ไหนจะต้องไปหาข้อมูลที่ไหนจะดูแลลูกยังไงเพราะว่าพลอยเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าเราได้เริ่มต้นเร็วให้มันสมกับตรงกับพัฒนาการของช่วงวัยเนี่ยม
0: ัน
2: พัฒนาได้แล้วมันก็ทำให้เด็กๆของเราเด็กพิการของเราเนี่ยเติบโตได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆน่ะยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีเนาะพี่นันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องง่ายๆที่พลอยว่าทุกคนในสังคมเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันใครรับรู้แล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้มันยังไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าเก็บข้อมูลเอาไว้รู้ไว้แล้วก็วันหนึ่งเราอาจจะได้ส่งต่อให้ใครบางคนที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลตรงนี้ก็ได
0: ้ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะให้ครูกิฟต์ค่ะฝากไว้เลยค่ะว่าจะไปติดต่อที่ไหนอะไรยังไงนะคะในช่วงท้ายของรายการเราเลยค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าเกิดแบบมีลูกหลานหูหนวกขึ้นมาจะต้องทำยังไง
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะต้องติดต่อเข้ามาที่ทางของสมาคมหรือทางพก.ก็ได้นะคะที่จะขึ้นทะเบียนเนาะเมื่อรู้ว่าแบบมีบุตรนะคะเป็นคนพิการทางการได้ยินเนี่ยค่ะ
2: ต้องมีบัตรคนพิการก่อนลงทะเบียนก่อน
1: ต้องไปออกบัตรใช่เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ต่างๆที่ในฐานะที่เป็นผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตมันอาจจะมีก็ไม่แน่ใจแหล่งองค์กรใดนะคะเขาอาจจะมีให้เครื่องช่วยฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดยังหลงเหลือการได้ยินอยู่หรือแม้กระทั่งในกรณีของการฝึกพูดฝึกฟังนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีหน่วยงานที่ฝึกพูดฝึกฟังให้กับผู้ที่ต้องการที่จะใช้แบบยังหลงเหลือการได้ยินอยู่ก็สามารถเข้ามาแบบปรึกษาได้เช่นกันนะคะ
2: ค่ะเรียกว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังอยากให้ลองหาข้อมูลดูก่อนจริงๆเดี๋ยวนี้การค้นหาข้อมูลก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วเนาะพี่นัทเนาะเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็การประชาสัมพันธ์การสื่อสารอะไรต่างๆก็ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังหมดหวังก็ช่วยๆกันในการส่งต่อข้อมูลแล้วก็เริ่มต้นดูแลลูกหลานของเรานะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็หมดกันอีกแล้วเพราะว่าแบบ โอ้โหสนุกมากนะคะค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุก

0: ท่านที่ได้รับฟังในวันนี้อาทิตย์นี้นะคะถ้าเกิดมีคนรู้จักหรือบุตรหลานหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เราอยากจะส่งความปรารถนาดีให้นะคะเราก็บอกกันต่อไปนะคะ
1: ค่ะจะเป็นลูกหลานที่หูหนวกหรือว่าลูกเพื่อนลูกอะไรใครๆก็ตามเนี่ยไม่ต้องสิ้นหวังไม่ต้องหมดหวังเลยเราแชร์ข้อมูลส่งต่อกันดูแลกันในระดับสังคมเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรา3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
5: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจทหารปิดทุกเส้นทางสระแก้วล่า2ผู้ต้องสงสัยคดีชาวรัสเซียหายตัววันเพ็ญหนีข้ามแดนหลังเกิดคดีการหายตัวของบุคคลสัญชาติรัสเซียในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งคลี่คลายคดีล่าสุดได้ยกระดับการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยชาวไทย2รายหลังพบพฤติกรรมหลบหนีและเชื่อว่าอาจจะพยายามใช้พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเป็นเส้นทางหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องสงสัยทั้งสองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีพร้อมฝ่าจุดตรวจบริเวณเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีก่อนมุ่งหน้าออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยอาจกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อหาช่องทางหลบหนีออกนอกประเทศผ่านแนวชายแดนไทยลาวหลังข้อมูลศูนย์รับแจ้ง191ได้แจ้งเตือนไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกและแนวชายแดนให้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจค้นยานพาหนะต้องสงสัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้บูรณาการกำลังร่วมกับกองกำลังบูรพาหน่วยทหารฝ่ายปกครองและอาสาสมัครกระจายกำลังจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแนวชายแดนอำเภออรัญประเทศอำเภอโคกสูงและพื้นที่เชื่อมต่อชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศนอกจากนี้ยังได้กำชับสถานีตำรวจในพื้นที่ได้แก่สภ.วังสมบูรณ์สภ.วังน้ำเย็นสภ.เขาฉกันสภ.เมืองสระแก้ววัฒนานครหนองหมากฝ้ายโคกสูงบ้านทับไทยตาพยาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำชุมชนและภาคประชาชนเจ้าหน้าที่ระบุว่าการตั้งด่านเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อปิดทุกช่องทางการหลบหนีของผู้ต้องสงสัยพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เผยแพร่ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191ในทันทีและไม่ควรเข้าไปเผชิญหน้าหรือพยายามจับกุมผู้ต้องสงสัยด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยหอมดีนะคะพี่หนู
1: เป็นกุหลาบที่คนขายเขาเพิ่งจะตัดมาใหม่ๆเมื่อเช้านี้เลยนะจ๊ะน้องขวัญ
0: เหรอคะแต่เรื่องนี้นะคะขวัญเคยอ่านเจอในหนังสือมาค่ะเขาบอกว่าดอกกุหลาบแดงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับความรักแล้วเนี่ยจะหมายถึงความรักอันลึกซึ้งจริงจังจริงใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกกุหลาบสีขาวนะคะจะหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนค่ะ
1: ใช่แล้วจ้ะ
0: และถ้านำดอกกุหลาบแดงกับดอกกุหลาบสีขาวมารวมกันแล้วเนี่ยจะหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือสองเราเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
1: เยี่ยมไปเลยจ้ะน้องขวัญน้องขวัญนี่เอาดอกไม้มาเปรียบเทียบกับความรักได้ในนามธรรมและรูปธรรมดีมากๆเลยนะจ๊ะ
0: แต่เอ๊ะรูปธรรมหมายถึงความรู้สึกนึกคิด
1: อะจำสับสนแล้วล่ะจ้ะคำว่ารูปธรรมหมายถึงสิ่งต่างๆที่รู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือสัมผัสจากกายได้แก่สิ่งที่มีรูปมองเห็นได้เสียงที่ได้ยินได้กลิ่นที่จมูกรับรู้ได้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มที่ลิ้นรับรู้และความร้อนเย็นนิ่มหยาบละเอียดที่กายรับรู้จากการสัมผัสรูปธรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏจริงซึ่งทำให้เกิดการรับรู้ได้ด้วยสัมผัสตามปกติของคนรูปธรรมตรงข้ามกับคำว่านามธรรมซึ่งหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจแสดงออกให้เห็นอย่างเป็นจริงไม่ได้เช่นความรักความชังความซื่อสัตย์ความคดโกงคุณธรรมเป็นนามธรรมเพราะเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจที่ไม่สามารถรู้ได้หากไม่แสดงพฤติกรรมที่แสดงความรู้สึกนั้นเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นนามธรรมที่คนเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่ก็สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกในใจ
0: ขวัญเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วค่ะพี่หนูรูปธรรมหมายถึงสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ทางกายค่ะซึ่งตรงกันข้ามกับนามธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปหมายความว่าไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สามารถรับรู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้นนะคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะและต่อไปนี้น้องขวัญก็ต้องใช้2คำนี้ให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะ
0: รับทราบค่ะ
1: มาช่วยพี่ตัดก้านกุหลาบกันดีกว่า

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จุฬาราชมนตรีเปิดงาน World Hapex 2026สงขลาชูแนวคิด Halan Wellness and Innovation ยกระดับอุตสาหกรรม Halan ไทยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง Halan ของภูมิภาคที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล World Hapex 2026โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดงาน World Hapex 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิด Halan Wellness and Innovation หรือ Halan เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมแห่งอนาคตมุ่งส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรม Halan ของประเทศไทยด้วยการนำองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการค้าและการลงทุนในระดับนานาชาติโดยในปีนี้มีผู้แทนและผู้ประกอบการจาก13ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โมร็อกโกจีนปากีสถานอุซเบกิสถานแอลจีเรียบังคลาเทศโซมาเลียบรูไนมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมงานนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีกล่าวว่าแนวคิด Halan Wellness and Innovation สอดคล้องกับหลักการอิสลามที่ให้ความสำคัญกับ Halan ควบคู่กับการตอยยิบซึ่งหมายถึงความสะอาดปลอดภัยมีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีการบูรณาการองค์ความรู้ทางศาสนาเข้ากับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนจุฬาราชมนตรียังได้แสดงความเชื่อมั่นว่า World Hapex 2026จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการค้าเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางฮาลาลของภูมิภาคที่มุ่งเน้นทั้งคุณภาพและจริยธรรม
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะสปสช.สนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในรูปแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.ที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่ากองทุนสุขภาพตำบลปัจจุบันมีกว่า 7,700 แห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นแหล่งทุนในท้องถิ่นให้ประชาชนหน่วยบริการหรือองค์กรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการสุขภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลปัจจุบันมีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.ดำเนินการไปแล้วกว่า 10,000 โครงการโดยใช้งบกปท.ในการดูแลส่งเสริมป้องกันยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตัวอย่างเช่นจัดซื้อหน้ากากอนามัยผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าผลิตและแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่สร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนเช่นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุและคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานรวมไปถึงการป้องกันโรคติดต่อระบาดในพื้นที่การจัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดบ้านติดเตียงให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการฟื้นฟูสุขภาพตามเกณฑ์ที่สปสช.กำหนดสุขภาพดีมีหลักประกันท้องถิ่นสร้างสรรค์กปท.สนับสนุนอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
9: ใส่เนาะนี่
10: ว่าจะไปตลาดครับเอาโทรศัพท์ไปซ่อม
9: เอาเอาเอาขันไปตลาดสินะขากลับไปหันในสวยน้ำเด้อซื้อน้ำมันมาถอดไข
10: ่ได้เลยครับ
9: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าไปใส่หมวกกันน็อกไปน้ำเนื้อ
10: บ่บ่บ่บ่ใส่ดอกไปตลาดใกล้ซ้ำนี่ว่ามันสิเอาเงินให้
9: บ่บ่บ่ใส่บ่ใส่
10: บ
9: บ่ได้สิไปใกล้ไปไกลก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอุบัติเหตุมันบ่ได้บอกล่วงหน้าดิบ่เห็นบอกในข่าวมืดบ่อยาก
10: โอ้เนาะลูกพี่เอามาเอาหมวกกันน็อกมาเอาเงินมาพร้อมสิใส่ดอก
11: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารลดความสูญเสียเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
12: วันนี้ไข้เลือดออกจะกลับมาหากคุณยังนิ่งเฉยคนที่คุณรักจะไม่ปลอดภัยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเสียตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนน้ำทุก7วันปิดฝาภาชนะให้มิดชิดป้องกันแหล่งน้ำขังถ้าเด็กมีไข้สูงอย่านิ่งนอนใจอาจเป็นไข้เลือดออกได้พาพบแพทย์ด่วนกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อไม่ให้มีฆาตกรตัวร้ายในบ้านคุณ
13: เป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที
14: ่ไอ้เบาเป็นยังไงก็หาวแท้เด่น
15: เฮ้ยขับมาโดนแล้วครับพ่อหน่าหิวนอนครั้งเดียวนี่
14: เจ้าเด้อคันห่วงระยะพื้นเด้อแต่ปั๊มสักวัน
15: ใกล้สิฮอดแล้วล่ะครับอดเอาบ่พักดอก
14: บ่ได้คันเจ้ารับได้เทื่อเดียวนี่สิบ่มีโอกาสแก้ตัวเด้คันเฮียลงข้างทางมานี่บ่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียเด
15: ้เออเนาะแวะปั๊มพักจักหน่อยล้างหน้าล้างตาก็ดีกันได้ครับพ่อหน่าขอกาแฟน้ำเลยนะครับจักป๋อง
14: แวะเจ้าสิกินซ้ำเลยเด้อนี่กาแฟนี่ว่าแต่ผ้าเฮาฮอดจุดหมายปลายทางยังปลอดภัย
11: ง่วงไม่ขับพักสักนิดชีวิตปลอดภัยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
16: สวทอำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: อยากทุกข์ให้เล่นหวยอยากรวยให้ค้าขายเพราะว่าค้าขายนั้นซื้อถูกขายแพงมันซื้อมันขายบ่ชิบหายจักเทื่อกินละปลูกบ่ถูกบ่ยากกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการสวัสดีครับท่านผู้สิทธิ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่สว่างนาคพันธ์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพและคิดฮอดทุกทุกท่านครับพอๆกับรายการสมาคมคนพิการคือเก่าครับทุกมือวันเสาร์14:00 น.ถึง15:00 น.ทางสวทอำนาจเจริญนะครับพอๆกันมื้อนี้วันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้เป็นวันดี
0: คือ
1: เป็นวันที่มีความหวังของคนละคน
0: บ่อยหลาย
1: หลายบ
0: ่หลายหลายหลายหลายนั่งอยู่เอาอยู่สองคนนี่กะอาจจะเอาอยู่รุ่นฟูละใบสองใบสิ
1: ผมรุ่น
0: นี
1: ่ซื้อไว้เมื่อวานใบหนึ่งบ่บอกว่าเลขยังเน
0: า
1: ะ
0: เอาก็บ่บอก
1: เดี๋ยวมันถือแล้วสิบอกเนาะ
0: ครับ
1: คาดว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งนะ
0: ก็พูดได้คือกันแต่ว่าเป็นยังมันยังบ่ได้เนื่องจากว่ามันน้อยรางวัลที่หนึ่ง
1: แม่น
0: ไม่มีหนึ่งรางวัลเท่านั้น
1: เลขหกตัวเนาะ
0: ครับ
1: ตัวที่ซื้อถือมันธรรมดาเลยต้องคนเฮาเอิ้นว่าดวงดีเลย
0: ดวงดีคนวาสนาดีคนที่มีบุญญาธิการดีเอ้าหลายเด้อดีเพิ่นเอ้า
1: จะว่าจังได๋ก่อนสิว่ายามมื้อเช้าเป็นจังได๋ก็มื้อนี
0: ้ตื่นขึ้นมาบ
1: ่มื้อวันนี้แล้ววันที่1นี่แหละยามมื้อเช้ามาบ่ายมาจังได
0: ๋
1: แล่นมาเนี่ยนะ
0: บ่ตื่นยามมื้อเช้ามานี่ก็แน่หลงแล้ว
1: อ๋อหลงแล้วบ่ยัง
0: บ่ต้องเอาแนวอื่นไปเลยมันดุจังมาหรอกเอาบ่บรรยากาศมื้อวานจักหน่อยนึง
1: บรรยากาศเอาบรรยากาศมื้อวานบ
0: ่เอ
1: ามื้อนี้บ่ดีบ
0: ่บ่ให้ผมบอกเพราะว่ามื้อวานเป็นวันเกิดของสวท
1: อ๋อวันเกิดสวทผมบ่ได้
0: มา
1: บ่ได้มาเพราะว่าปิดภารกิจไปยโสธร
0: เห็นอยู่ได้ยินอยู่บอกมันเกิดครบ30ปีเด
1: ้30ปีของสถานี
0: แม่งของสถานี
1: ถ้าแม่นคนกับพอดี
0: 30แล้ว
1: พอดีบนทั้งกลางเนาะ
0: บนทั้งกลาง
1: เลยหนุ่มสาวจักหน่อย
0: ครับ
1: แต่สิพอดีทํางานคนทํางาน
0: คนในวัยทํางาน
1: เออ
0: แต่ว่าคู่มือนิดหน่อย30บ่ทันทํางาน
1: เป็นหยัง
0: จังนี
1: ้ยังขอเงินพ่อแม่บ
0: ่บางนี่อย่าเว้ามันสิถูกหลายคนวงเล็บผู้พูดทั้ง2คน
1: กับมันกับถือว่าเป็นวันหวยวันเกิดก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: มันเกิดหมายเข้ามา
1: คนมาหลายบ
0: ่เออวงนี้ล่ะเป็นที่น่าสังเกต
1: สังว่า
0: คนมาหน่อยบ่หลาย
1: เขาเจ้าบ่ฮู้นี่แหละ
0: ฮู
1: ้ฮู้
0: บอกอยู่กับผมก็ประกาศอยู่ยังบ่เซา
1: เจ้าก็บอกผมจะจ่อเนาะ
0: บอกบอกพ่อจ่อเจ้าก็มาบ่ได้เพราะว่าเจ้ามีธุระแล้วเจ้าต้องไปผมก็เลย
1: เพราะว่าวันเสาร์ผมไปวันศุกร์เนาะ
0: ครับ
1: ต้องไป

0: กับว่าไปอยู่ในงานกับคือมีข้าราชการสั่นผู้ใหญ่มากคือผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนายเสนี
0: มาแม่นบ่เว้าเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้เป็นนายเสนีบ
0: ่นายเสนีส้มเขียวหวาน
1: ครับมาเว้าแต่ก่อนเราเป็นร่องผู้ว่าดิ
0: ร่องอยู่นี่แล้ว
1: ม
0: ันผู้ประยุกต์บนอันนั้นก็ร่องอยู่นี่แล้ว
1: บ่แม่นโอ้เจ้าโชคดีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเป็นคนโชคดีคุณลูกคนเพิ่นว่าอยู่ในสถานีเฮานี่ผู้คนเพิ่นใหญ่ไปอยู่บนเพิ่นว่าโอ้ยไปเป็นขี่ขาเขาคือเก่านะเอ้าก็เป็นเรียกว่าตำแหน่งเพิ่นสูงขึ้นนะบอกซื่อสงซะคุณอังกฤษท่องสำลิดเพิ่นได้เป็นหัวหน้าเด
1: ้ก็เป็นข้าราชการกันธรรมดาละ
0: หัวหน้า
1: อย่างน้อยก็เป็นข้าราชการก
0: ับ
1: เป
0: ็นไฟฟ้าหัวหน้าใหญ่อยู่ที่จังหวัดเดียวโซทอน
1: เป็นลูกน้องของประชาชนนี่เน
0: า
1: ะ
0: ร้อยก็แม่นเลยนี่ก็เรียกว่าก็ยังเป็นลูกน้องเขาก็เอาไม่ยั้งสิบโ
1: อ
0: เป็นลูกน้องวะนอกจากเป็นนายกนายกที่เป็นลูกน้องหมดประเทศบ้าน
1: แม่น
0: ก็เลยกับบรรยากาศกับโบมันกับมันโบมันคนโบหลายเนาะทุกคนโบหลายมันมุมมวลเดียวนี
1: ่มุมมวล
0: เ
1: ลยเพิ่นโบคือขึ้น
0: ครับเพิ่นก็ประกาศให้ผมไปลอง
1: จะลองเพลงมา
0: ก็ลองมาลำผมแหละก่อนเดียวนะครับผมก็ว่า
1: ให้ก่อนอื่นโบได้อีกแล้ว
0: คนอื่นบ่ได้ได้ยุ้มบูมวนผมมาเป็นยังคือเอาก่อนนี่เพราะว่าเจ้าของไปอัดอย่างเงี้ยก็ได้ลองไปนำมีผู้ออกมาล่ำอยู่สองคนที่แรก
1: แต่งเองลองเองตั้งเอง
0: แต่งเองลองเองล่ำเองอัดแผ่นเองเสียเงินเอง
1: ป้านึงก็ยังบ่ดังอยู
0: ่ป้านึงก็ยังดังซ้ำนี่หาบอกว่าบ่ดังโอ้ตำผียังลงตัว
1: โอ้ดังดังเปิดแห้งแห้งดังเลยคร
0: ับ เออว่าสูงผียังจูงขึ้นมีคนออกมาล่ำมาล่ำเพิ่นใส่นั่นมีอยู่สองย่ายย่ายหนึ่งย่ายยางแสบนี่อายุ80ปี
1: เรามา
0: เราเป็น FC ของสวท
1: โอ้ FC
0: ยายนึงอ่ะยายนางอันนี้7 15ปีย
1: ายนางมันอยู่ตลาดวิชิตศิลป์นี่บ
0: ่นี่แหละนี่ยายนางนี่แหละ
1: อ้
0: าวเราออกมาผมมาเชิญครับยายนางใช่มั้ยครับยายยังแซ่บอ่ะแล้วก็ออกมาล่ำหน่อยนึงดอกคิด
1: สาวดอกคิด
0: สาวดอกคิดก็เลยออกมาเป็นผู้ที่3ล่ำแล้วฟ้อนแล้วผู้ฟ้อนก็ฟ้อนแล้วอ้าวผมก็เลยแจกรางวัลมาโดยนึงอยากมาเอาอีกเว้ย
1: ลองเพลงอีกได้รับแจกเนาะ
0: ลองเพลงอีกก็ได้ดิเนาะคุณว่าบ่ได้แล้วว่ะผมบอกค
1: ุณว่
0: า
1: เบิ้ลงม
0: ฮะ
1: เบิ้ลงมอยู่มั้ง
0: บ่ให้เพราะว่าผมคุณต้องมาสื่นซบน้ำผมตอนผมลองผมลำ
1: ในตอนนั้น
0: ในตอนนั้นบ่แม่นว่าสิมาเอาตอนใหม่อีกก็บ่ให้แล้วว่ะ
1: มันกติกามันอยู่สำนั้นเนาะ
0: แม่น
1: มันต้องตามกติกา
0: ตามกติกา
1: เอาเรื่องคนพิการ
0: เรื่องคนพิการบางหนึ่งหันคุณประกอบโทมา
1: ว่า
0: ว่าผู้ใหญ่บ้านพาเขามาแล้ว
1: พาเขามาอย่าง
0: หูหนวกครั้งหนึ่งพาเขามาให้นายแพทย
1: ์หูหนวกคือตาบอด
0: โอ้ตาบอดครั้งหนึ่งขอโทษมือหนึ่ง
1: หูหนวกครั้งหนึ่งมีอยู่บ
0: ่หูหนวกก็มีอยู่เดี๋ยวจะมาอีกนะมืออื่นนี่มืออื่นนี่ล่ะเลยว่ามาแล้วมาให้เพิ่นเขาเลยเอามาเอาเอกสารนี่ไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นทั้งซอยผู้ซอยแล้วก็อสมเซ็นประสานจังเอาไปให้พัฒนาสังคมเหมือนจันนี่ว่าสันระหว่างมืออื่น
1: เขาเจ้าบริออกไปบ่นี
0: ่ออกไปแล้ว
1: ออกไปแล้ว
0: หาเราแล้วป่านนี้พ่อผู้ใหญ่บ้านพาเขามามหันแพทย
1: ์ถึงมาแพทย์อีก
0: มหาแพทย์แพทย์เพิ่นก็เลยว่าให้เอาใบรับรองนี่ล่ะไปให้พ่อใหญ่บ้านพ่อผู้ซอยแล้วก็แม่อสมเส้น
1: คร
0: ับ เราเรียกว่าอย่าฟ้าเว้าเถาะว่ามันสิได้หรือบ่ได
1: ้
0: อันนี้เขาเรียกว่าประเมินทางสังคมนะครับถ้าผู้ใหญ่บ้านเห็นแล้วว่าตาบอดอีหลีอสมเส้นรับรองมาว่าตาบอดอีหลีขางนึงเขาเจ้าก็ออกให้ครับ
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องของคนพิการครับจบไปผ่านไปแล้วก็มาเอาคนพิการเรื่องเช็ดประเภทผู้ใดหูบอหรือบอเห็นถ้าบอหูบอเห็นบอกผมเช็ดประเภทอีกหนึ่งทั้งการเคลื่อนไหวสองทั้งหูสามทั้งตาสี่ทั้งออทิสติกห้าทางสติปัญญาหกซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนี่หูกับดวงตากับบอดนะครับป่านนี้อันที่สุดท้ายคือทางจิตครับไปบุญอยู่ทางผลดาวแห้งครับก็เลยผมก็เลยว่าเอาซีเดอร์มาสั่นให้โทรศัพท์มาคุยกับผมก็สิแนะนำ

0: ไม้บอกว่าตาบอดเพราะว่าหูหนวกเพราะเรื่องนี้เนี่ยพี่บุญยงสาระนี่คนน้ำกันกับตัวห้องว่านกับมานะ
1: ครับ
0: มาหันนี่เพิ่นว่าแบบคือจังคุ้มเครือว่ามีหลานเป็นคนพิการทางด้านสติปัญญาพงก็เลยว่าแม่ก็มาจดทะเบียนว่าถามแล้วว่าจดแล้วว่าสัตว์ได้แล้วได้แล้วก็ได้เงินแล้วว่าแปดร้อยว่าสัตว์แต่ว่าผัดเอาผัดไปให้ผู้อื่นดูแลก็เลยผู้นั้นไปเลยได
1: ้
0: ผู้นั้นไปเลยเป็นผู้เอาเงิน
1: ผู้ดูแล
0: ผู้ดูแลผู้นั้นผู้นี่ผู้พิการผัดบ่ได
1: ้
0: ก็บ่ยากว่าเฮ็ดจังได๋ให้ผู้นี่ล่ะผู้พิการเฮ็ดหนังสือขึ้นให้เราเอานี่ปู่แปะขอเงินขึ้นบงเงินขึ้นเอาไปบอกอบต.นั่นว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้ว่าสัตว
1: ์
0: เขาจะก็โอนให้เพราะว่ามันเป็นความคิดหรือว่าเป็นความต้องการของผู้พิการเน
1: า
0: ะ
1: เราบริยูน้ำผู้ดูแลใช่ไหม
0: ที่บาทบริยูดูน้ำผู้ดูแล
1: อ๋อเดี๋ยวนี้บริยูน้ำ
0: แมนมาอยู่น้ำปูนี่นะ
1: อ๋อมองมันก็ต้องโอนมาให้ตัวเล่าเลยเนาะ
0: แมน
1: เป็นเงินเล่าเดี๋ยวบริเงินผู้ดูแลเดี๋ยวตอนน
0: ี้แมนก็เงินเล่านะเว้ยผมเลยว่าบ่ยากกว่าเห็นหนังสือขึ้นเป็นห
1: ม
0: ดล่ะหนังสือก็เข้าเว้าเองเข้าอีกแล้ว
1: ไปยื่นอบต.เนาะ
0: ยื่นอบต.นั่น
1: แต่ตัวเราก็ต้องไปเปิดบัญชีได้บ่แม่น
0: บ่ให้โอนขอบัญชีเอื้อยเรา
1: อ๋อเอื้อยเรา
0: เอื้อยเราเป็น
1: เรามาอยู่น้ำเอื้อยบ
0: ่มาอยู่น้ำปูก็ครั้งนี
1: ้นั่นแหละก็เอื้อยก็ยกปูน่ะนึกปันบ
0: ่ปูนี่ไปเล่นเป็นพยาบาลอยู่พุ่นอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงอยู่ยังบ่พยาบาลขอนแก่นพุ่นแต่ว่าโอนให้พุ่นนั่นก็ได้ถือว่าปูนี่บ่อยากเอาเงินล้านนะเขาเอื้อยเขาเอาม
1: องง่ายว่าก็เอื้อยเห็นบ
0: ่ครับแต่ว่าเอื้อยผัดเอาไว้น้ำปู
1: ก็นั่นละก็ไม่ยอมเอื้อยก็อยู่กับปูนล่ะ
0: ครับผม
1: เอื้อยพิการอยู่บ
0: ่บ่เลยเว้ย
1: เออ
0: คนปกติ
1: ก็ต้องให้ดูแลเปลี่ยนคนดูแลว่าไงเนี่ย
0: เปลี่ยนคนดูแล
1: เออ
0: ครับมันก็จะยากทางผมว่าก็เลยมื้อนี้พ่อกันตัวจริงบ่านเอ้านี่ผู้นี้เองบ่านี่ผู้นี้บอกผู้นี้แหละก็เลยคุยกันว่าโอ้ยกับลูกชายนั่นน่ะว่าซั่นลูกของลูกชายเพิ่นผมก็เลยสุดท้ายไว้ไปบอกแม่บ้านเพิ่นว่าเอื้อยว่าฮักลูก 9,000 นี่ซะเด้อแค่ 9,000 แต่ว่าฮักหลาน 10,000 เด้อ
1: 10,000 เงินบ่
0: 10,000 เงินก็ได้คือเจ้าหนุ่มเจ้าบ่ท่านมีเจ้าบ่ท่านฮู้
1: คือเจ้ามันมีแล้ว
0: มีแล้ว
1: โอ้ดีเน
0: าะบักพอมันฮัก 9,000 เท่านั้นแต่ว่าฮักหลานฮัก 10,000 ฮักลูกทอบักตาลหักหลานทอบักพาว
1: มันก็อ่อยลื่นกันเครื่องตัวเครื่องด้วยนี
0: ่ว่ามันก็พุ่นดิกระสันพ่อใหญ่นั่นเขาสิตีหลานเขาสิตีลูกเขาว่ายังไงแล้วแบบเป็นพ่อใหญ่น่ะเราอย่างเขาตีหลานเราเราก็รู้ใส่หนดแล้วรู้ใส่เราไปกลัวมั้ยน่ะ
1: มาตีพ่อนี
0: ่โอ้ยไปฆ่าถือพ่อเลยเสสัดๆเลยอันนี้เลยมีนิทานบอกว่าน
1: ิทานบ่นี
0: ่หักลูก 9,000 หักหลาน 10,000
1: อันนี้ท่านเรื่องนั่นดิเรื่องที่ว่าเป็นให้หมอไปตรวจหูหนวกกันว่าหูหนวก
0: เอออ
1: ันนี้ก็จะไปเฮ็ดเด้ออ
0: ย่าเฮ็ดได
1: ้ว่าหูหนวกกันเวลาเขาไปหาหมอโทรศัพท์มารับโทรศัพท์อยู่นะ
0: รับโทรศัพท์เซ่ยอยู่อัลโหลเข้ามาเฮ็ดบัตรคนพิการทั้งหูหนวกดอกว่าสั่นผู้พยาบาลผู้เขาสิสัมผัสเขานั่งอยู่หัน
1: เขาเห็นเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็เห็นกับตาเนาะหูหนวกอย่างนี้นั่นอย่าเฮ็ดเด้อครับเด้อบ่ได้เด้อน่ะเขาเจ้าก็บ่เฮ็ดให้แล้วเขาบอก
1: เอามาเรื่องของอากาศแน
0: ่เชิญครับ
1: สภาพอากาศทั่วไปครับเมื่อนี้ทั้งบ้านทั้งบ้านผมเนาะทั้งเสนางมันโคกสะอาดตกแห้งนิ่มสกอะไร
0: โอ้ยอย่าสิให้บอกน้องอย่าให้สอดอีกเนี่ยผมก็ตกแห้ง
1: บ
0: ่ตกแห้งมันบ่ตกแห้งซื่อๆน้ำไหลเข้าเฮือนเดียวน
1: ี่อ๋อน้ำไหลเข้าเฮือน
0: แม่น
1: คือว่าเขาสิเพชให้เฮ็ดแล้วบ
0: ่เฮ็ดแล้วเทศบาลเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วบ้านนี่โอ้เอาก็สอบสายใส่บ่ไหลเข้าเฮือนทั้งนั้นมนเข้าทั้งพื้นบ่นี
1: ่อ๋อ
0: มนเข้าทั้งอันเขาเอิ้นว่ากำแพงนอก
1: ครับ
0: มนทั้งใต้กำแพงอีกดิ
1: มันซึมเข้ามาทั้ง
0: มันซึมเข้ามาทั้งกำแพง
1: โอ้ให้จังได๋บ่น
0: ี่โอ้ยก็มันก็เข้ามาเฮ็ดคิดจังได๋ไว้บ่สิฟังบ่นี่โอ้ยก็เลยว่า
1: แต่เขาบ่เฮ็ดให้อีกเน
0: า
1: ะเฮ็ดกระสอบให้อีกทั้งในเลย
0: กระสอบก็สิคือเก่าโตก็สิมนก็ทั้งใต้ก็เลยบ่ปากดอกบ่ให้เจ้าฟังนี่ล่ะว่า2คน
1: เพิ่นก็ได้ยินทั่วแล้วล่ะ
0: ครับได้ยิน
1: อ่ะสภาพอากาศนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีเนื่องจากว่าร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนบน
0: ครับ
1: และประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง
0: ครับ
1: พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยเอาไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังจากอันตรายฝนตกหนักและฝนตกสะสม
0: ครับ
1: บางมองเห็น น้ำท่วมผมผ่านไป
0: น้ำท่วมบ้านผมนี่เด
1: ้บ้านเจ้าท่วม
0: บ้านดงบังนี่แล้ว
1: ดงบัง
0: เมื่อบ้านเมื่อหัน
1: อ๋อแสดง
0: น้ำออกแกงขาวมาบาบ
1: แล้วแสดงว่าพื้นที่มันต่ำเนาะ
0: ครับมันก็ไหลน้ำน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับบ่ถึงภูเขาเด
1: ้ธรรมดาแล้วสำหรับภาคอีสานเท่านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าจังไหนนะครับมีฝนฟ้าคะนองเลยละ60ของพื้นที่
0: ครับ
1: มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมบ่ฮอดอำนาจแต่ว่าอำนาจตกแห้งอยู่ดอกว่า
0: ตกแห้งคือกัน
1: เออเอาอันนี้คือสภาพอากาศว่าจังไหนบัดต่อไป
0: บัดว่าจังไหนมื้อนี้ผมได้เคยสิเอามาเว้าหลายเทื่อแล้ว
1: เอาเว้าเบิ่งเดี๋ยวจะเว้าแล้วสิเว้าเรื่องโรคหน้าฝน
0: ครับครับครับหลายท่านถามผมว่าว่างมากหรือเปล่าถึงส่งไลน์ทุกวันอันนี้ความเข้าใจของผู้ลูกเขียนขึ้นมาแล้วว่าการที่ผมส่งไลน์ทุกวันก็เพื่อต
1: ั
0: วผมเองเท่าน
1: ั้นส่งดอกไม
0: ้บ่แม่นบ่คนละแดงเลยบ่า
1: บ
0: ่หนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาได้พัฒนาสมองว่ะ
1: อ๋อสิเราส่งนี่
0: แม่น
1: เราค้นหาแม่นบ่
0: แม่น
1: ค้นหาเนี่ยสิส่ง
0: ครับ2ได้ทักทายเพื่อนในแต่ละวันในเวลาว่าง3ได้ทบทวนชื่อเพื่อนในไลน์ทุกวัน4ช่วยให้ความจำดีขึ้นว่าคนนี้ส่งแล้วหรือยังเดี๋ยวผมก็ส่งสัมผู้เขาเด
1: ้บ่
0: เจ้าคือกันบ
1: ่บ่ค่อยได้ส่ง
0: เออแม่นอยู่เจ้าบ่ค่อยส่งผมก็แล้วมาสิส่งไปให้ยมน้องส่งไปกันอ่านแล้วเมื่อวานนี
1: ่ อ
0: ันนี้เนี่ยผม
1: เอาไปต่อซะ
0: บอกว่ากับเจ้าอีกนะ 5จำชื่อเพื่อนได้แม่นยำขึ้น6ได้ฟื้นความทรงจำของตัวเอง
1: ครับ
0: นี่เหตุที่ทรงไล่เนี่ยมันมีฮอด20พุ่นนี่
1: เป็นการฝึกสมองฝึกความจำ
0: ครับครับ
1: อย่าให้เฮาบ่ใส่สมองหลายมันก็บ่คิดบ่หยังสมองก็เสื่อมเด้
0: เห็นบ่ว่าเฮามาถามกันจ่อๆว่าหั่นหายทวนหลด
1: เพราะคิดบ่ออก
0: คิดบ่ออกนะครับ7ได้รู้ว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนบ้างรวมทั้งความคิดของแต่ละวัน8ได้ล้ำลึกถึงความหลังถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีให้ที่ทรงไล่เนาะ
1: ครับ
0: 9ได้ความรู้ต่างๆหลายด้านบ่ต้องบอกบ่ต้องยกหลายด้านมันหลายโพด10ได้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมการหากินของมิจฉาชีพแม่นบ
1: ่ครับ
0: พวกเขายังก็สแกมหมอกสแกมมือนะ11ได้รู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทันทีขากันอยู่เมืองยังก็บ่หันบักฮารุนนึกอ่ะยังก
1: ็ฮารุน
0: ฮารุนน่ะ
1: ฮารุนโซโล
0: โซโลนะเอ้า12นี่ได้ฟังเพลงหลายแนวทางที่เพื่อนส่งมาคงอินดี้จะได้ฟังโยยมันก็ร้องดีถึงเขาบอก AI มั้ยผมฟังประจำเลยบาดผมบ่ฟังลูกทุ่งของบ้านเฮาดิฟังแต่ลูกทุ่งใหญ่น้ําท่วมอยู่วายมวนก็ยังนี่13ได้ความรู้เรื่องการทํามาหากินการทําอาหารหลายชนิด14ได้วิธีรักษาโรครักษาสุขภาพร่างกายคือผมกินกระเทียมนี
1: ่ครับ
0: แก้ความดันไขมันมะเร็งผมเขาจะว่าผมก็กินตามเขาเจ้า
1: ตามเขาบอก
0: ตามเขาจะบอกบัดที่กินก็ไปแล้วไปวัดความดันต่ำอีหลีบ่าเนาะ
1: ความดันต่ำ
0: มันต่ำ
1: โอ้ยต้องกินเบียร์นี
0: ่นะอ๋อมันมีแก่บ่ ผมเลยว่าเป็นความดันมาหลายโดนมันต่ำลงมา110 112สิเน
1: า
0: ะ
1: ต่ำหลายก็บ่ดีได
0: ้ต่ำหลายก็บ่ดี
1: ต่ำก็ลอยกับผิดอีก
0: ครับผม
1: อย่ามันต่ำก็ลอยเด้อ
0: 90ก็มี
1: โอ้ย
0: บัดบาง2มือบาง2มือขึ้นคือน้ำแกงบาด80 70อ้าวว่ะ
1: คือถ้ามันต่ำหลายนี่ก็
0: ครับ
1: มีโอกาสช็อกได้กันน
0: ี่แม่น
1: หมอเพิ่นว่าเด้อว่า
0: ครับบาดนี้ข้อ15นะครับหัวหมู่ข้อ14บ่มันบอกไปที่ข้อ14 ได้วิธีรักษาโรครักษาสุขภาพร่างกายข้อ15ครับได้ดูเรื่องตลกขบขันขำขันอารมณ์ดีแม่นเดี๋ยวผมออกไปนี่ผมเสียให้ฟังหน่อยเสียให้เบิ่งหน่อยทําทาวาทพรครับ16ได้ใช้เวลาว่างคลายเหนื่อยจากการทำงาน17นะครับได้พักผ่อนอย่างมีความสุขที่ได้ดูไลน์18ได้รับคำอวยพรก่อนที่จะหลับนอนมี18ขอครับเหตุผลแค่นี้แหละครับที่ทำให้ผมเล่นไลน์ในทุกวัน
1: ครับ
0: หากวันใดไม่ได้ส่งไลน์แสดงว่า งานว่างป่วยหนัก
1: ผิดปกติ
0: ไม่ก็ใกล้ตาย
1: เขาเอิ้นว่าผิดปกติ
0: ครับผม
1: คนที่ทรงประจำแล้วก็เงียบไปซื่อน
0: ครับ
1: อันนี้คือ
0: แล้วนะครับอาจารย
1: ์อันนี้คือเรื่องของกิจวัตรประจำวัน
0: ครับผม
1: ของพลคน
0: ผมนี่แหละผมบ่ต้องพลคนผมเอาคู่มือเลยทรงไล่ผมก็ได้บ่แม่นของเก่าได้บ่แม่นดอกไม้แล้วพระเด
1: ้พลคนนี่ทรงดอกไม้พลคนดอกไม้ตามวันเกิดนะ
0: ครับผม
1: วันอาทิตย์สีหยัง
0: สีแดง
1: สีแดง
0: ปานนี้เพื่อนพลคนทรงค่ำก่อนเรื่องของวัดต่างๆปัดเทียบไปเฮาไปเปิดไว้บาดปัดเอาเบิ่งหน้าสังเกตเบิ่งเอาไปเอามาโอนเก่ามาเอา
1: เออ
0: โอนบ่ได้โอนใหม่ดิเอาควบเก่า
1: คิดใหม่มันเกิดคิดบ่ทันแล้ว
0: ก็เลยว่าโอ้ยจักสิก็บ่ว่าดอกก็เลยสรุปแล้วว่าผู้ที่ทรงดอกไม้หรือพระหรือคําเก่ามานั่นแปลว่าเขาเจ้าได้เท่านั้น
1: เขาเจ้าหาบ่ทัน
0: เขาเจ้าบ่มีบ่แม่นหาบ่ทัน
1: บ่ได้เตรียมไว้แล้วเนี่ย
0: ผมนี่เตรียมเป็นกระตักกระตักเลย
1: โอ้เตรียมเป็นบุงเลย
0: แม่นคือจังมื้อนี้วันวันหยังล่ะ
1: มื้อนี้วันเสาร์เนาะ
0: วันเสาร
1: ์วันเสาร์สีม่วงผมใส่เสื้อสีม่วง
0: ผมใส่ดำแล้วผม
1: เอาขอผ่านไปเรื่องโรคตามฤดูกาล
0: ครับ
1: ก็คือฤดูนี่ย่ำฝนเนาะ
0: ครับ
1: ย่ำฝนนี่โรคอย่างที่มักเป็นบ่อยนะครับโรคหน้าฝนที่พบบ่อยและควรระวังนี่บ่อยพี่น้องเฮาได้ฟังแน
0: ่ครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกและโรคฉี่หนู
0: นะ
1: ไข้หวัดใหญ่ผู้ที่อายุ60นี่ควรไปฉีดวัคซีนเจ้าฉีดแล้วเนาะ
0: เรียบร้อย
1: ผมบ่ทันฉีดเขาจะว่า
0: อ้อ
1: ข้าเจ้าอาชีพผมบน60ว่
0: า
1: จัง
0: มาเจ๊ชัวร์อีก
1: เพราะว่ายังดีไปถามอสมว่
0: า
1: บ่ทันมาเพิ่นลุงว่าซั่นโอ้
0: ครับครับ
1: อืม
0: แหมเฮ้ยลุงมันแพงล่ะ
1: เออลุง
0: อันนี่ก็เจ้ามาถามอยู่เฮือนเลยอสมอสม
1: ฉีดบ่ติ
0: คุณพ่อว่าซั่นมือนี่เวลาเที่ยงพ่อออกไปอันอนามัยอนามัยอยู่นี่นะอยู่4แยกไฟแดงน่ะ
1: หอนาฬิกา
0: หอนาฬิกาเด้อว่าซั่นไปฉีดยาว่าซั่นผมก็ปั๊บไปหอดเทียงกำลังสิเลิกแล้วว่าเดินมาผู้ดีตัวนี้วะ
1: ครับ
0: เอ้าเท่านั้นล่ะ
1: อันนี้คือโรคไข้หวัดใหญ่ครับผู้ที่อายุ60ปีหรือว่าผู้ที่มีลูกประจำตัวเนาะ
0: ครับ
1: เจ้าควรจะไปฉีดตัวนี้ไข้หวัดใหญ่วัคซีนครับดีฉีดไว้แล้วก็ได้ครับ
0: ครับ
1: ป้องกันนอกจากนั้นคือไข้เลือดออกย่ำผลนี่ยุ่งไล่เลยเนาะ
0: ครับ
1: ทั้งอบต.ทั้งเทศบาลเพิ่นจะมีหน่วยพ่นตัวพ่นยานะ
0: ครับ
1: ติดเครื่องดึมดึมดึมดึมควันกุ๊บอยู
0: ่แม่นยาแท้อยู
1: ่กับโอ้โหละ
0: เพราะว่ามันคือจังบวกขิวแห้งนะ
1: เพิ่นก็เอาไปไล่ยุ่งว่าไงผมว่าไล่สิลุง
0: ผมเป็นขายุ่ง
1: เ
0: ป็นการไล
1: ่ไข้เลือดออกนะครับนี
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือจากยุ่งไล่นี่แหละและโรคต่อไปครับโรคฉี่หนูฉี่หนูคือมากำน้ำย่ำฝนนี่แหละ
0: ครับ
1: คือฉี่หนูมันเหี่ยวไปแล้วบันย่ำฝนมันสะล่างเน
0: า
1: ะเอาฉี่หนูไปมีเชื้อโรคนะมันผู้ใดที่มีบาดแผลน้ำแข็งน้ำขานี่มันจะเข้าไป
0: ครับ
1: ก็ป้องกันได้ด้วยการใส่รองเท้าบูทรองเท้ายังแหละแล้วก็เวลาขึ้นมาก็อาบน้ำถ้าหน่วยพวกสบู
0: ่
1: ทำความสะอาดแข้งขามีบาดมีแผลก็อย่าลงลงน้ำ
0: รับโทรศัพท์มาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ว่างไหนนอครับมาจากไหน
0: โทรจาก
2: ค่ะ
1: จากไสนอ
2: ฟังอยู่ค่ะทั้งฟังทั้งเบิ่งค่ะ
1: จากไสนอคร
0: ับไส
2: บันน่าดีทีรัก
1: โอ้น่าดีจังนี
2: ่แฟนคลับคนเก่าค่ะ
1: โอ้แฟนคลับบ่เสียงจังเลยเลยนั่งเท่าไหร่
2: ค่ะอาจารย์ผู้ศรีจะเรื่องมรณะอาจารย์สว่าง
1: เพิ่นล่ำเลยดิล่ำแม่งเหรอยังบ่ฟัง
0: เจ้าบ่ฟังล่ำที
2: แ
0: รก
1: ล่ำแต่ขึ้นต้นรายการตัว
2: โอ้บ่ค่ะ
1: โอ้บ่เห็นบ่ยินท่อดูแล้วบ่ยินเสียงจำเสียงไว้เห็นบ่ล่ะ
2: ค่ะนั่งเบิ่งทั้งฟังค
1: ่
2: ะ
1: เบิ่งทั้งฟังบ่โอ้เบิ่งเห็นมือนี
0: ่บัดนี้เบิ่งพร้อมฟังพร้อมเนาะเนาะเล็กเนาะ
2: ค่ะได้เห็นค่ะรอทั้งสองค
1: ่
2: ะ
1: รอทั้งสอง
0: พี่ที่แน่ลูกสาวฝากขึ้นมาลูกสาวฝากขึ้นมาให้แล้วบ
1: ่เออ
2: โอ้ยซ้ำนั่นละอ้าย
0: เออ
1: ก็ซ้ำนั่นละ
0: ซ้ำนั่นลูกซ้ำนั่นละหมอที่ว่า
2: บ่ได้แม
0: ่เออดีดีดีดีก็บ่ได
1: ้ที่ว่าขายง่วยแม่นบ
2: ่มีเรื่องสิเว้าน้ำหลายอ้าย
1: คือสิใส่น้องขายง่วยบ่ได้ยากเน
2: า
1: ะ
0: ฮะ
2: ทั่วโลกนี้แต่ว่าบางว่าอย่าโทรหาส่วนตัวนะคะเด
0: ้อเออบ่หาบ่โทรหาหรอก
2: ต
0: ้
2: อง
0: แอบชิ้นต้องหายคร
1: ับ ครับครับเป็นคือว่าทัวร์ลง
0: ครับบัตรดีครับ
1: ผมไม่มองจอดรถทั่ว
0: มือนี่อยู่โรงแรมฝ่ายชิด
1: เป็นอย่างรถทั่วหมด
0: บัวแล้วเงินกอยอสอนี่แ
1: หละ
0: ลูกต้มพอ
1: ฮะ
0: ลูกต้มพอ
1: ต้มเนี่ย
0: ต้มว่ามันเสีย มันก็บ่หลายเงิน 20,000 เงินเงินหมื่นกว่าบาทว่าซั่นสี่ปีเงินทั้งดอกต้องคืนว่า 30,000 เลยเพราะสิยึดหน้าพอที่บาทเอาเอิ้นลูกมาลูกมาไว้ในติ๊กจี้มันติดโควิดนะมันมาลูกคนบ้านผมนี่ละพอมันก็นั่งน้องกัน
3: เราไปอยู่ใส่ยุ่งเทพ
0: หรอยุ่งเทพไปทำมาหากินพี่ลูก
3: เอาที่เขานี่ทำ
0: มาเอาเขาทำบ่อยบ่อนี่เขาเอากอยสวนเขาเอาอันนี้ได
3: ้เอาคำมั้
0: ยเอาคำ
3: อ๋อหมายความว่าลูกเขียนหนังสือ
0: ลูกเขียนหนังสือ
3: บ่ได้ส่ง
0: บ่ได้ส่ง
3: โอ้ยกอยสวนเขาสิมายึดสม
0: แม่น
3: โอ้ยบ่ยึดง่ายไปเลยเน
0: า
3: ะ
0: บ่บ่ยึดดอกแต่ว่าผืนไม้สารไผ่สิบ่ย่าน
3: แดง
0: น
3: ี่
0: คือผู้นึงเราแต่งงานแล้วกับเมียเมียดักดักใน18ปีบ่บอก
3: บ่บอกว่า
0: บ่บอกว่าเจ้าของยืมกยศ
3: บ่ได้บอกว่าเป็นนี่ทะยกสอ
0: ยกยกส
3: กยศกยศไม่บอกจริง
0: บัด
3: ยืมเพื่อการเรียนน่ะล่ะ
0: แต่สมัย
3: ก่อนมุ่น
0: เออแต่แต่บ่ทันเอากันมุ่นบัดที่เอากันแล้ว
3: ได้
0: 18ได้ลูกเลย18ปี
3: เขาจังสิฟ้อง
0: ฮะฟ้องแล้วบัดบอก
3: ผู้ถึงดอกถึงต้น
0: เลยแม่ถึงดอกต้น 300,000 บาทนี
3: ่
0: ผัวนั่นเล่าว่าเป็นหยังคือบ่บอกแต่กี่ว่าซั่น
3: อ้าวบ่อย่างดอกกับพ่อน้องครับพ่อให้พ่อ
0: แม่นคือดิมื้อขึ้นเครื่องบินมาเลย
3: มาม
0: ามื้อเช้า
3: โอ้
0: มาหอดมื้อเช้า
3: เราก็มาจ่ายเรียบร้อย
0: บ่กับมาพ่อนกันนี่ล่ะบ่เป็นว่าจ่ายบ่ดอกอันนี้พ่อกับลูกนี่คือกันลูกพ่อเลยบอกว่าโอ้ยมันคือบ่บอกพ่อว่าซั่นเพราะว่ามันบ่หลายเมื่อวานนี
3: ่
0: มานี่มันขึ้นจากหมื่นเดียวมันเป็น 30,000 ทั้งดอกทั้งต้น
3: ธรรมดาครับมันดนก็ธรรมดาเขาก็ไล่ดอก
0: ธรรมดาเขาก็ไล่ดอกกันเนาะบ้านเขาให้พรเดือนละเท่าไหร
3: ่จริงๆเขาจะไล่แต่ดอกได้นี
0: ่เ
3: ขาจะเราคนว่าดอกทบต้นบ่ได้ครับผิดกฎหมายได้ดอกทบต้น
0: ผิดกฎหมาย
3: บ่มีดอกทบต้น
0: บ้านนี่เขาเจ้าก็เลยให้พร
3: ครับ
0: เดือนละ300ก็สันตัวสิพรอยู่บ่เลยสันผมคนบ้านเดียวกันเนาะคนเฮือนไกลกันซ้ำพรพรอยู่อาจารย์พรอยู่สันอย่าใส่พ่อเดือดร้อนแม่เลี้ยนก็เจ้าของเอาไปเลี้ยนพ่อเลยว่าพ่อเลยสอยหมัดเลี้ยนมันก็เลี้ยนพ่อซ้ำนั่นเราว่า
3: โอ้ยเอาตัวนี้มดจบเนี่ยเอาตัวนี
0: ้ว่างดู
3: เมื่อกี้ว่าเรื่องโรคเนาะ
0: ครับ
3: โรคย่ำดูดูฝนนี่แหละกับบวชเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่
3: เลื่อยไข้เลือดออก
0: ก
3: ับโรคชีหนูนะครับพี่น้องเฮาก็ต้องระวังนอกจากนั้นก็มีโรคทางเดินหายใจก็คือไข้หวัดใหญ
0: ่ครับ
3: ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นี่แหละเกิดจากไวรัสแผ่ผ่านการไอหรือจา
0: ม
3: นอกจากนั้นก็มีไวรัส RSV
0: ครับ
3: พบมากในเด็กเล็กมีอาการไอและมีน้ำมูกไอเอสวีนี
0: ่ครับ
3: RSV แต่ว่ามีโรคนึงผมยินข่าวอยู่นี่ HIV
0: HIV
3: เออ
0: บา
3: โรคเอดส์นี
0: ่โรคเอดส์เนี่ยมันผู้เหมือนเบิดหลายเอด
3: เบิดจังไดเนาะเขาบอกว่ามีสถิติคนติดอยู่นี่ม่วนหลายม่วนเป็นหลายหมื่นอยู่หรอ
0: บ่
3: ครับโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดท่องเที่ยวนะ
0: เขาเจ้าก็ยังมาบอก
3: แต่ว่าเขาเจ้ากับคนบ่ขยันเพราะว่า
0: อย่างนั้นแหละเขาเจ้าบอกว่าเอดไม่กลัวกลัวแต่อดเพิ่นว่า
3: แต่ก่อนคนย่านย่านเอด
0: ว้ายบ่ได้เอด
3: แต่สมัยคนบ่ย่านครับ
0: บ่อย่างย่าง
3: จักเป็นยังคือเจ้าบอกแหละบ่ย่านเอดย่านอดแต่ว่าโรคเอดมันมียาแต่เขาเจ้าเลยบ่ย่านนะเพราะว่ายาต้านนะ
0: ยาต้านโรคเอด
3: เป็นแล้วมันก็กินยาไปเรื่อยๆแต่ว่าก็อย่าให้โรคแทรกซ้อนก็เสียชีวิตได้ไว้กันล่ะใหญ่ลูกแทรกซ้อน
0: ครับ
3: แต่ว่าเขาต้องมียาต้านแต่ว่าก็มันบ่หายนี
0: ่หมอบ่หายเลย
3: อันนี้ก็ระมัดระวังนะครับโรคนี่ผมมาเสริมด้วยดอกโรค HIV หรือโรคเอดส์นะครับโรคที่มียุงเป็นพาหะก็คือไข้เลือดออกนะครับยุงไล่กัดมีไข้สูงเปาะปวดเมื่อยนี่สังเกตโรคทํามีไข้สูงแล้วปวดเมื่อยตามร่างกายตามกล้ามเนื้อจิ๊บคิ้งเฮือน
0: ครับ
3: นี่เอิ้นว่าไข้เลือดออกระวังไว้นะครับไข้สูงโรคไข้ซิก้ายุงไล่น้ำโรคมีไข่ต่ำและมีผื่นแดงเอาไข่ต่ำก็ยังเป็นเกี่ยวกับยุงไล่ได้นี่ก็ได้โรคไข้ซิก้าเพิ่นมา
0: ครับ
3: นอกจากนั้นก็ยังมีโรคติดต่อทางน้ำและบาดแผลก็คือโรคชีนิ้วชีหนูที่ผมเว้าไปนี่แหละ
0: ครับ
3: พี่น้องเฮาก็ต้องระมัดระวังนะครับโรคไข้ไข้เจ็บในช่วงนี้ในช่วงย่ำฝน
0: ครับ
3: ง่ายซะ
0: ครับ
3: ป้องกันได้ก็ป้องกัน
0: มานี่มาเว้าเรื่องไล่ที่ทรงนั่น
3: เป็นยังไง
0: ผมทรงแต่ละมือ

0: อยู่โดน
1: เจ็บปวด
0: ถ้าอยู่โดนโดนไล่แบบเป็นผู้ป่วยที่เตียงนี่บ่ดี
1: โอ้ยจะเป็นด้วยนะ
0: แต่ว่าคู่มือนี
1: ่เป็นไรเน
0: า
1: ะ
0: เป็นหลายขนาดน
1: ี้ผู้ป่วยที่เตียงแต่ว่าผู้ป่วยที่เตียงเขาจะออกเป็นคนพิการมา
0: เป็นนะครับ
1: เป็นไรเน
0: า
1: ะ
0: มือดีก็มาคอยอยู่ผมนี่ที่ได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับผู้เนี่ยพอยโสมโทรมาล่ะที่มาจากอัน
1: ตาการ
0: ตาการพืชผลไปที่พิยามเราอยู
1: ่
0: สวัสดีครับพอยโสม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ว่า
2: อันนี้ผมต้องเอกสารใจว่าให้เป็นแต่ทุกคน
0: ไปโอ้ได้แล้วสองคนแล้วครับนี่ละผู้ที่สองนี่เขาเจ้าว่ายังสี่บานนี่เขาเจ้าใครผู้ใหญ่บ้านอสม.เซ็นรับรองพร้อมบัตรประสัน
2: เออเขาเซ็นรับรองเขาเซ็นบริการสูงเองโ
0: ลดเฮ้ยบ่ต้องเขาเจ้าเส้นถือโยซื้อเจ้าของเขาอีเส้นบ่ได้เนาะไป
2: เขาเจ้าเส้นถือได้บ่ได้แต่ตัวเองก็ท่านไม่ผู้ใด
0: เลยได้อ้าวขอบคุณหลายเด้อผสมเด้อเดี๋ยวสิไปกินครับเดี๋ยวสิไปกินปลาลีน้ำเด้อได้ยินบ
2: ่
0: เดี๋ยวสิไปกินปลาลีน้ำเจ้าเด้อ
2: โอเค
0: ป้าติดตัวโอเคแล้วว่ะครับได้ยี่ดอกบานนี
1: ่
0: ที่เขาบอกว่าให้สังคมปรบมือหนึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันเราเป็นห่วงขนาดผู้ใหญ่ส
1: ม
0: เราย่านคนบ่ได
1: ้พอเราได้แล้ว
0: เราได้แล้วบ้านนี้พอดีไปขี่รถอันนั้นน่ะรถล้มผัดพิการทั้งการเคลื่อนไหวอีกเพิ่นว่าเพิ่นอยากเปลี่ยนจากกระทั่งพิการทั้งด้านสายตา มาเอาทั้งเคลื่อนไหว
1: จะเปลี่ยนยังได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: มันได้แล้วก็อันเก่าหั่นล่ะ
1: เพราะว่าได้เห็นใหม่มากบอลว่าสิได้เบิ่นเนาะ
0: บ่แล้ว
1: บอลว่าได้2เทื่อได
0: ้พิการ2อย่างหูและตานี่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้800เหรียญเดิม
1: ครับ
0: นะครับ
1: เอาอันนี้กับข่าวเอาเว้าเรื่องของข่าวสารที่น่าสนใจช่วงนี้นะครับ
0: พี่เชิญ
1: เนื่องจากว่าผู้ละคนก็เป็นตาลิโตนเพิ่นว่าลิโตนเพิ่นเบิ่งประจำนะ
0: ครับ
1: ยูทูบเบอร์นี่นะยินข่าวอยู่ป่ะเจ้า
0: ได้ยินอยู
1: ่ที่ว่าฮารุนนี่เนาะฮารุนโซโลหรือว่าซื่อหลีเพิ่นว่าไนบอว่อนทัดเป็งสุขนะครับ
0: ครับเป็นคนจังหวัด
1: กาฬสินธุ์เป็นคนต่อสู้ชีวิตอายุเพิ่นก็ว่านหลายเด
0: ้ครับ
1: 27ปี
0: เท่านั้นละ
1: เพิ่นเป็นยูทูบเบอร์กับผู้ที่มักไปท่องเที่ยวเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะ
0: ครับ
1: เพิ่นไปท่องเที่ยวเพิ่นก็เฮ็ดคลิปส่งทาง YouTube ยังแม่นบ่ล่ะ
0: แม่น
1: กับมีรายได้เด้ครับนี่บ่ธรรมดาเปิดรายได้แต่ว่าเพิ่นก็ไปยินว่าเดี๋ยวนี้ว่าเสียชีวิตบ่
0: ครับได้ยินว่างซั่นล่ะ
1: มีข่าวว่าติดต่อบ่ได้ในวันที่10กรกฎาคมแล้วก็สุดท้ายแล้วว่าเสียชีวิตอยู่ประเทศจอร์เจียนะครับ
0: จักเสียชีวิต
1: เพิ่นไปท่องเที่ยวล่ะเพิ่นไปเฮ็ดนี่ล่ะเฮ็ดคลิปเพิ่นหยังนี่ล่ะลงใน YouTube ในหยังนี่ล่ะนะครับ
0: แ
1: ต่ว่าเพิ่นเป็นสายท่องเที่ยว
0: ครับแต่ว่าจักเสียชีวิตด้วย
1: เหตุว่าสาเหตุนี
0: ้การ
1: เสียชีวิตยังบ่ที่เปิดเผยยังคือสรุปบ่ได้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเท่าที่เพิ่นตามข่าวเนาะเพิ่นก็บอกว่าเท่าที่เบิ่งสภาพศพนี่บ่มีบาดแผลว่าซั่น
0: แม่น
1: แต่ว่าเสียชีวิตในห้องพักอยู่ประเทศจอร์เจียซึ่งเพิ่นนี่นะครับคุณ
0: ฮารุนนี
1: ่บอว่อนทัดเป็งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่นะครับ
0: ครับ
1: เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในด้านการท่องเที่ยว
0: ครับ
1: เพิ่นได้ไปท่องเที่ยวกว่า50ประเทศได้เพิ่นบอกนี
0: ่
1: ไปท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่นก็เฮ็ดคลิปเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งขึ้นทั้ง YouTube ทั้งนี่ล่ะแล้วก็มีรายได้จากตัวนี้ล่ะจริงๆแล้วเพิ่นเป็นคนต่อสู้ชีวิตเด้ครับผู้นี้นะครับจังหวัดพิคนลิตน
0: ครับเป็นเด็กกำพร้า
1: เป็นเด็กกำพร้า
0: พ่อแม่ตายเบิดหรือบ่ตายหรือว่า
1: พ่อเสียชีวิตแต่หน่อย
0: แม่
1: นี
0: ่แปลผัวใหม
1: ่ไปแต่งงานใหม่ล่ะก็เพิ่นอยู่กับย่าแต่งได้หน่อย
0: ครับ
1: เป็นคนติดต่อสู่ชีวิตแล้วก็เฮียนหนังสือเก่ง
0: ครับ
1: สุดท้ายเพิ่นไปเฮียนอยู่จุฬาบ
0: ่พุ่นแล้ว
1: จุฬาจบจุฬาแล้วว่าได้ทุนนั้นสอบได้ทุนได้นี
0: ่ได้ทุนของมหาวิทยาลัยจุฬามหาจุฬาลงกรณ์บ่แม่นมหาจุฬาซื่อๆเน
1: า
0: ะ
1: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
0: ์มหาวิทยาลัย
1: มหาวิทยาลัย
0: ครับบ่แม่นมหาจุฬาพระ
1: เอ้
0: า
1: จริงๆแล้วคือหลังจากนั้นแหละความใฝ่ฝันของเพิ่นก็คือเพิ่นอยากท่องเที่ยว
0: ครับ
1: เพิ่นก็เลยมาเป็นสายนี่ล่ะเพิ่นได้ทุนนี่ล่ะเพิ่นเก็บเงินเด้เพิ่นคนต่อสู้ชีวิตเนาะ
0: ครับ
1: งานหยังก็เฮ็ดงานเล็กงานหน่อยงานเบางานหนักรับเบิดส่งเอกสารส่งนั่นส่งนี่สมัยเพิ่นเรียนหนังสือก็ได้นะครับ
0: หยัง
1: ก็ตามมีเงินเก็บพร้อม
0: ถ้าบ่เลือกงานสิบ่อึดเงิน
1: ครับ
0: คนที่อึดเงินคือคนเลือกงาน
1: และสุดท้ายเลยก็ เพิ่นไปนี่แหละไปเฮ็ดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่แหละยูทูบเบอร์นี่แหละเพิ่นไปเดินทางไปประเทศจอร์เจียหลายคนถามว่าประเทศจอร์เจียอยู่ไสผมก็ไปศึกษานี่อยู่ในยูเน่น Google นี่เน
3: า
1: ะ
3: Google ว่างได
1: ้เพิ่นบอกว่าประเทศจอร์เจียเป็นดินแดน2ทวีปตั้งอยู่บริเวณร่อยต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตก
3: ครับ
1: ก็อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปนะครับประเทศจอร์เจียนี่โดดเด่นด้านผู้มีประเทศของเทือกเขาคอเคซัสก็มีภูเขาที่ว่าคอเคซัสนั่นแหละ
3: ครับ
1: ที่คนไปเที่ยวก็ต้องไปตรงนี้แหละนะครับอารยธรรมที่เก่าแก่วัฒนธรรมที่มีกลิ่นอายของยุโรป
3: ครับ
1: แต่ว่าเพิ่นว่ามีค่าครองชีพที่บ่สูงนักค่าครองชีพบ่แพงนะ
0: ว่าแม่นได้ไดของประเทศบ่ดีบ
1: ่ก็บ่ฮู้ล่ะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจอร์เจียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยอดนิยม
3: ครับ
1: ยอดนิยมที่คนไทยมักไปเที่ยวนะประเทศจอร์เจียนี
0: ่ฮึ
1: ประเทศจอร์เจียเนื่องจากว่าหยังล่ะ
3: ครับ
1: นอกจากว่าผู้ถือหนังสือเดินทางไทยได้รับสิทธิ์ฟรีวีซ่า
3: โอ้
1: ฟรีวีซ่าก็คือบ่เสียเงินเฮ็ดค่าวีซ่านะ
0: ค่าวีซ่า 2,000 บ่ได้เสีย
1: แม่นฟรีเขา
0: โอ้พัน
1: สามารถพำนักอยู่ได้นานถึง365มื้อโอ
0: ้ปีนึงปีนึงเลย
1: สามารถอยู่ได้ในปีนึงเลยนะครับ
3: ครับ
1: อันนี้เพิ่นบอกว่าตามข่าวนี่เพิ่นก็บอกว่าฮารุนนี่ที่ว่าน้องฮารุนนี่ล่ะเพิ่นไปเทื่อที่2นี่ประเทศนี
0: ้อ๋อ
1: ประเทศจอร์เจียนี
3: ่ครับ
1: และล่าสุดก็ว่าเพิ่นเสียชีวิตนี่ล่ะครับแต่ก็สาเหตุกับบ่ทันฮู้นะครับอันนี้คือเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับเอามาเว้าให้พี่น้องเฮาฟังอันนี้คือเรื่องของยูทูบเบอร
3: ์ครับ
1: คือพวกที่มาเฮ็ดลงในพวก TikTok พวก YouTube นี่นะ
3: ครับๆ
1: เจ้าเคยลงมา
0: เคยลงอยู่แต่ว่า
1: ผู้ติดตามยังไง
0: ผู้ติดตามบ่หลาย
1: เพราะว่าบ่ได้เฮ็ดต่อเนื่อง
0: บ่เพราะว่าเฮาเบิ่งเฮาไปแล้วมันบ่เวิร์คผมก็เลย
1: บ่เวิร์ค
0: ก็เลยเศร้า
1: ผู้บางคนเขาเจ้าเฮ็ดซุมื้อนี่ที่ผมเห็นส่วนมากที่เห็นก็คือเพราะเจ้ามักเต้นฟ้อนน่ะนะเห็นป่ะ
0: ครับๆๆ
1: บานี้มีประเภทนึงที่เฮ็ดบ่แม่นบ่นี่คนก็เบิ่งหลายนี่บัด
0: กับอันเฮ็ดลามกตลกลามกกับตลกเกือบกับเกือบลามกพุ่นล่ะครับครับตลกตลกอันมีย่ายผู้นึง
1: เป็นหยังอันนี้ลงในนี่บ่ TikTok บ
0: ่ TikTok นี่ล่ะเห็นย่างมาเห็นคนตาบอดแล้วแบกใหม่มานะแล้วแบกใหม่มาแบกมาฮอดมาฮอดที่คนแล้วก็เอามือไปซ่าตาก็ตาบอดว่าตาบอดบอกแล้วก็ไปเศร้าใส่ขากับว่าตาบอดบัดไม่นั่นเราแบกมาเราเลยเราเลยอันมันหนักเนาะแล้วก็ว่าเสียวเงินหายแล้วก็จกเงินหายไม่มันรถสิล้มบันไม่แบกมาเลยหมอตาบอดมันบอกว่าตาบอดจริงตาบอดปลอมขยายเล่นออกผมช่วยเบิ่งโอ้
1: อันยันไม่ทับเจ้าของ
0: ยันไม่ทับเจ้าของตาบอดหามที่ได้ที่เป็นจิตสันวะ
1: อันนี้คือเกิดขึ้นประเภทนึงก็คือประเภทเทศตลกนั่นแหละ
3: ครับ
1: คนก็มักเบิ่งนะครับอันนี้แต่ว่าสายของฮารุนนี่คือสายท่องเที่ยว
3: มัน
1: จะไปประเทศต่างๆกันมาเอาภาพมาทรงไม่ว่าไปคนในพื้นเมืองเขาเจ้าคนประเทศเขาอยู่จังไหนส
3: ิ
1: มล่ะการเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ไปอยู่ไปนอนจังไหนแต่บางประเทศกับเช่นผมเห็นประเทศนึงที่มันไปประเทศแถวตะวันออกกลางนี่บ
3: ่ครับ
1: ก็เป็นตะยานยังเที่ยวก็ได้อันนี้ก็มันหมายคือว่าเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์คือรายได้เรามันธรรมดาได้นี
0: ่เท่าไหร่ก่อ
1: นเท่าที่ติดตามมึงก็
0: เดือนละเท่าไหร่เขาจะบอก
1: เดือนละเกือบ 200,000
0: พุ่นน่ะ
1: ประมาณ 100,000 เฉลี่ยได้นี่เฉลี่ยบางเดือนก็ได้หลายแสนอยู่นะครับอันนี้คือเพิ่นก็มีรายได้จากตัวนี้ล่ะ
3: ครับ
1: การท่องเที่ยวเพิ่นนี่ล่ะเพิ่นเฮ็ดเป็นยูเพชรเป็นเรื่องสันเนาะ
3: ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นหนังสันเป็นหยังการท่องเที่ยวเนี่ยสักก็ดีเนาะเพิ่น
0: แม่น
1: ออกมาเป็นจนต่อแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดผู้เดียวเด้เพิ่นก็มีผู้ซอยเฮ็ดอยู่เพ
0: ิ่นมี
1: ทีมงานแต่ก็บ่หลายดอก
3: ครับ
1: เป็นทีมงานน้องนุ่งเพิ่นน่ะก็ว่าไงเฮ็ดได้แล้วก็แบ่งปันรายได้เขาสิน่ะเขาก็เป็นนักศึกษาน
0: ํากัน
1: อันนี้คือเรื่องของยูทูบเบอร์ก็ถือว่าเป็นอาชีพมือกันได้นี
0: ่แบบอาชีพสุจริตซ้ํา
1: แล้วก็เป็นมีรายได้ที่บ่เป็นธรรมดาน
0: ี่ที่ว่าผมมักหลาย
1: แต่ผู้บางคนเห็นบ่อันคือดังๆนี่ก่อนเห็นอยู่บ่ออกทาง TikTok
0: เห็นอยู
1: ่อันเซฟนะเซฟยังก็เซฟกว่าทาง
0: อันนี้
1: ชั่วโมงนี้เงียบไปไหม
0: ครับครับ
1: เคยเห็นอยู่บ
0: ่เห็นอยู
1: ่เซฟกว่าทางแต่ก่อนก็ติดคนติดตามหลายเนี่ยเราเป็นเซฟเนาะ
0: ครับ
1: เฮ็ดอาหารการกินเพราะว่างินว่าเราเคยอยู่ร้านอาหารดังเนาะ เป็นเสพมีซื้อเสียงว่าไง
3: ครับ
1: เรามาอยู่บ้านฮะนอกโยนเห็ดย้อนหยองย้อนอย่างนี
3: ้ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเราประสบผลสำเร็จคือกัน
0: คือกัน
1: แต่สุดท้ายแล้วก็เงียบไป
0: มันเบิดคนเบิง
1: บ่แมน
0: แมวใด
1: ได้ยินข่าวว่าภาษีย้อนหลังไปซะ
0: โอ้เอาภาษีอีก
1: เราบ่ได้เสียภาษี
3: ครับ
1: เราลืมไปซะจังได๋นี่ล่ะ
3: ครับ
1: บ่ภาษีย้อนหลังมันหนักที่บ้าน
0: บ่ว่าแล้ว
1: ตอนมีรายได้ก็ใส่จนเบิดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าของ
1: เบิดจังซี่
0: เจ้าของหลงเจ้าของบ้าน
1: ลืมเบิงบ้านนี
0: ่ลืมเบิง
1: ภาษีมาที่หลังบ้านนี่โว้ยบ่ไหว
0: ยังก
1: ะเป็นย้อนกระทะสิมื้อเราก็ได
0: ้ครับเวลาเวลาสิบัดได
1: ้อันนี้ก็คือเรื่องของอันเซฟก็คือถือว่าเป็นยูทูบเบอร
3: ์
1: ยูทูบเบอร์และเครือข่ายเอาเวลาเบิดบ่เสนอข่าวต้นชั่วโมงรายการล่าพี่น้องแล้วกันนะครับมื้อนี้ผมปอเสานาครับเวลาเก่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: เสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สคร.1เชียงใหม่เตือนฤดูฝนระวังอันตรายจากการพลัดตกน้ำจมน้ำย้ำอย่าให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากในหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ระดับน้ำตามแหล่งน้ำเพิ่มสูงและไหลเชี่ยวแรงแหล่งน้ำบางแห่งมีความลื่นหรือพื้นดินเปียกแฉะอาจเกิดการพลัดตกลงไปในน้ำและจมน้ำเสียชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กอาจชักชวนกันไปเล่นน้ำแล้วเกิดพลัดตกลื่นหรือจมน้ำเสียชีวิตได้เน้นย้ำผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กกำชับบุตรหลานและไม่ปล่อยให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ำตามลำพังเพราะหากคลาดสายตาเพียงเสี้ยววินาทีเด็กอาจจมน้ำเสียชีวิตรวมถึงผู้ใหญ่ที่อาจเกิดกรณีตกน้ำได้เช่นเป็นตะคริวการพลัดตกน้ำหากว่ายน้ำไม่เป็นหรือเมาสุราก็อาจตกน้ำจมน้ำถึงแก่ชีวิตได้ทั้งนี้หากพบเห็นคนตกน้ำไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเพราะอาจถูกกอดรัดจากผู้ประสบภัยและอาจจมน้ำและเสียชีวิตไปพร้อมกันขอให้ยึดหลักตะโกนโยนยื่นตะโกนคือเรียกให้คนมาช่วยขอความช่วยเหลือและโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงโยนคือการโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกเปล่าปิดฝาขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้และยื่นคือการยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นไม้เชือกเสื้อผ้าผ้าขาวม้าให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำเมื่อช่วยคนตกน้ำขึ้นมาจากน้ำแล้วต้องรีบแจ้งสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669โดยเร็วที่สุดที่สำคัญคือห้ามจับผู้ประสบภัยอุ้มพาดบ่ากระโดดหรือวิ่งรอบสนามเพื่อเอาน้ำออกเพราะน้ำที่ออกมาเป็นน้ำจากกระเพาะอาหารไม่ใช่ออกมาจากปอดผลที่ตามมาจะทำให้ผู้ที่จมน้ำขาดอากาศหายใจนานขึ้นสมองขาดออกซิเจนได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: สองนาทีกับสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรตอนช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ปรับปรุงช่องทางในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมาโดยตลอดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรโดยในปัจจุบันเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเกษตรกรสามารถนำเอกสารการขึ้นทะเบียนได้แก่แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรหรือทบก.01บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนด สำหรับเกษตรกรที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอสามารถขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองผ่าน e-form ทะเบียนเกษตรกรที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และสำหรับเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัลได้อีกด้วยช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นมานั้นถือเป็นช่องทางในการช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากภาครัฐยกระดับการให้บริการเกษตรกรลดภาระเกษตรกรในการเดินทางเพื่อติดต่อราชการสะดวกสบายขนาดนี้อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
13: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายๆของวันเสาร์นะครับที่1สิงหาคม2569ครับพบกับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกวันเวลา 15:00 นถึง 16:00 นะครับผ่านทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณออกอากาศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ 99.75 เมกะเฮิรตซ์จอมสุรางเรดิโออำเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเป็นสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง3สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราในช่วงเวลานี้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็สามารถรับฟังได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเอง www.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของจอมสุรางโคราช .com ด้วยก็สะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถรับฟังได้ในทุกๆช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังผ่านช่องทางใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็ในช่วงที่2หากท่านมีข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับคนตาบอดหรือว่าคนพิการผู้สูงอายุนะครับก็สามารถโทรสอบถามผ่านหน้าใหม่ได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบทันทีนะครับถ้าเกิดตรงไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาตอบให้ในวันถัดๆไปนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ในช่วงที่2นะครับส่วนช่วงแรกช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ถึง2สิงหาคม2569นะครับก็ช่วงนี้เรียกว่าฝนตกช่วงเย็นทุกวันนะครับอาจจะตกเบาตกแรงก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ก็น่าจะชุ่มฉ่ำกันในทุกๆวันนะครับช่วงเย็นก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอยู่ใกล้กับสิ่งที่ไม่แข็งแรงก็ต้องใช้ความระมัดระวังหรือว่าสามารถลื้อออกได้หรือยังทำอย่างไรได้ให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเชิญชวนนะครับทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับฟังหนังสือเสียงจากวุฒิสภานะครับที่ได้มีการทำให้กับคนตาบอดเราได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายน่ารู้นะครับแล้วก็การดำเนินการของวุฒิสภาต่างๆนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสดีนะครับจะได้นำมาเปิดให้กับทุกท่านได้รับฟังผ่านรายการแสงสว่างในความมืดต่อไปนะครับสามารถไปทำแบบสอบถามได้แบบสำรวจความพึงพอใจได้ที่หน้าเพจ Facebook ของสมาคมได้เลยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะรายการเราเตรียมข้อมูลแบบเจาะลึกมาให้ฟังกันเน้นๆเลยนะคะออกอากาศทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นเลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งก็สามารถรับฟังได้ผ่านหลายช่องทางเลยทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะครับ
2: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz ที่อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz ที่อำเภอเมืองด้วยค่ะ
1: ใช่ครับต้องบอกก่อนว่ารายการดีๆแบบนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ถูกต้องค่ะวันนี้เรามี2เรื่องหลักๆที่จะมาเจาะลึกกันแบบไม่ตัดทอนรายละเอียดเลยนะคะก็คือเรื่องสภาพอากาศช่วงสุดสัปดาห์นี้กับข่าวอัปเดตสำคัญเกี่ยวกับหนังสือเสียงค่ะ
1: งั้นเริ่มที่สภาพอากาศก่อนเลยครับคือข้อมูลของสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่1แล้วก็วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569เนี่ยแถวบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยนะคะ
1: โอ้โห60%เลยเหรอครับแบบนี้คือตกหนักแน่ๆแล้วเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาล่ะครับอุณหภูมิจะประมาณไหน
2: สำหรับโคราชบ้านเรานะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะส่วนสูงสุดก็ราวๆ33องศาเซลเซียสค่ะ
1: ก็ถือว่าไม่ร้อนมากเนาะแต่ว่าทำไมช่วงนี้ฝนถึงตกเยอะจังครับมีปัจจัยอะไรพิเศษทางธรรมชาติหรือเปล่า
2: คือมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมอะค่ะร่องมรสุมนี้มันพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วย
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
2: ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยด้วยนะคะมันก็เลยดึงเอาความชื้นเข้ามามหาศาลเลยค่ะภาคอีสานเราก็เลยรับความชื้นนี้ไปเต็มๆ
1: อธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับพอความชื้นมารวมกันเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นฝนตกหนักแล้วภาคอื่นๆของประเทศแล้วครับโดนผลกระทบจากมรสุมนี้เหมือนกันไหมครับ
2: โดนทั่วหน้าเลยค่ะภาคเหนือนี่รับบทหนักสุดเลยนะคะมีฝนตกตั้ง70%ของพื้นที่เลยค่ะ
1: โอ้โห 70% เลยหนักกว่าอีสานอีกนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและก็กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลจะอยู่ที่60%เท่ากับบ้านเราเลยค่ะ
1: แล้วทางภาคใต้ล่ะครับ
2: ภาคใต้จะเบาลงมาหน่อยค่ะอยู่ที่40%ส่วนคลื่นในทะเลก็จะสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้ก็คือเรื่องน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลากนะคะ
1: จริงครับยิ่งในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหรือพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันให้ดีเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วพอฝนตกออกไปไหนลำบากแบบนี้การอยู่บ้านฟังหนังสือเสียงก็เ

0: 69อยู่นะคะ
1: ระบบ Daisy ที่เป็น Audio and Full Text ใช่ไหมครับแบบนี้มันมีข้อมูลอะไรใหม่ๆให้เราเข้าไปใช้งานบ้างครับ
0: ปีนี้คลังความรู้แน่นมากค่ะมีทั้งบทความกฎหมาย15เรื่องสรุปผลงานวุฒิสภาปี2567แล้วก็ยังมีรายงานการศึกษาอีก2เรื่องด้วยค่ะ
1: โหข้อมูลวิชาการเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมขอตั้งข้อสังเกตถามนิดนึงคือเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนทั่วไปมันก็มีระบบอ่านออกเสียงอยู่แล้วทำไมคนตาบอดถึงยังต้องพึ่งพาระบบ Daisy อยู่อีกครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือแบบนี้ค่ะระบบอ่านออกเสียงทั่วไปมันจะอ่านเรียงไปเรื่อยๆตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายใช่ไหมคะแต่เอกสารกฎหมายหรือรายงานของรัฐมันมีความซับซ้อนมาก
1: อ๋อมันมีหัวข้อย่อยมีสารบัญหรือเชิงอัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าให้อ่านรวดเดียวคงงงแย่
0: ใช่เลยค่ะระบบ Daisy มันเหมือนเป็น GPS นำทางสำหรับหนังสือเลยค่ะมันช่วยให้สามารถกระโดดข้ามไปอ่านหัวข้อที่ต้องการพลิกหน้าสารบัญหรือค้นหาข้อมูลเฉพาะจุดได้ทันทีเลยค่ะ
1: แบบนี้นี่เองคือมันช่วยจัดโครงสร้างให้การเข้าถึงข้อมูลของคนพิการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระมากขึ้นแล้วเราจะเข้าไปใช้งานและทำแบบสำรวจนี้ได้ทางไหนบ้างครับ
0: สามารถใช้งานและทำแบบสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Tap to Read ได้เลยค่ะหรือจะเข้าผ่านเว็บไซต์ของวุฒิสภาก็ได้นะคะ
1: ครับผมแล้วมีกำหนดปิดรับแบบสำรวจความพึงพอใจนี้วันไหนครับ
0: ภายในวันที่3สิงหาคม2569นี้ค่ะใครที่ใช้งานอยู่ก็อย่าลืมเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะ
1: และถ้าอยากได้ลิงก์หรือหา QR code สำหรับสแกนเข้าไปทำล่ะครับต้องไปดูที่ไหน
0: เข้าไปที่เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานครราชสีมา Association of the Blind ได้เลยค่ะทั้งแอดมินแปะลิงก์กับ QR code ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
1: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยขั้นตอนเพิ่มเติมอยากโทรไปสอบถามโดยตรงก็โทรไปที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบอร์028319276ได้เช่นกันค่ะ
1: พอคุยเรื่องนี้ผมว่าเทคโนโลยี Daisy เนี่ยมันเป็นการปูทางที่ดีมากเลยนะลองคิดดูว่าถ้าอนาคตมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาผสานรวมกับโครงสร้างของ Daisy เพื่อวิเคราะห์เอกสารราชการยากๆให้คนพิการโต้ตอบและสืบค้นได้เหมือนคุยกับคนมันจะเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ไปไกลเลยนะครับ
0: น่าคิดมากค่ะมันคงจะช่วยทลายข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของรัฐได้อีกมหาศาลเลยนะคะอ้อแล้วถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมโดยตรงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ
1: ได้ที่เบอร์ไหนครับ
0: ที่หมายเลข044-353-452ค่ะหรือจะโทรเข้าเบอร์มือถือก็ได้นะคะที่081-616-2399ค่ะ
1: จดกันทันนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพัดฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องจริงอยากจนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโดยในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2566สำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟประเทศไทยได้ร่วมกันแถลงผลการสำรวจความพิการปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นการสำรวจระดับประเทศจัดทำทุก5ปีโดยการสำรวจครั้งล่าสุดในปี2565เป็นครั้งที่5เก็บข้อมูลจาก 88,273 ครัวเรือนทั่วประเทศระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2565โดยนางปิยนุชวุฒิสอนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าผลการสำรวจครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดทำนโยบายหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาการทำงานการบริการด้านสาธารณสุขการขึ้นทะเบียน

0: คนพิการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและสวัสดิการอื่นๆจากภาครัฐทั้งนี้ในปี2565ประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ 4.19 ล้านคนหรือร้อยละ6ของประชากรทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการสำรวจในปี2560หรือ5ปีที่แล้วซึ่งมีจำนวนคนพิการ 3.69 ล้านคนหรือร้อยละ 5.5 ของจำนวนประชากรทั่วประเทศโดยคนพิการตามคำนิยามของการสำรวจประกอบด้วย3กลุ่มใหญ่คือ 1. ผู้พิการอันเนื่องจากความลำบากหรือปัญหาสุขภาพเท่านั้นมีจำนวน 1.37 ล้านคนหรืออยู่ที่ร้อยละ 2 2. ผู้พิการอันเนื่องจากมีลักษณะความบกพร่องเท่านั้นจำนวน 900,000 คนหรือร้อยละ 1.3 3. ผู้พิการที่มีทั้ง2ลักษณะก็คือความลำบากหรือปัญหาสุขภาพและลักษณะความบกพร่องมี 1.91 ล้านคนหรือร้อยละ 2.7 เมื่อพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนพบว่ายิ่งครัวเรือนยากจนก็ยิ่งมีคนพิการมากขึ้นโดยในปี2565ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมากมีผู้พิการสูงที่สุดคือร้อยละ 10.6 ขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะร่ำรวยมากมีผู้พิการน้อยที่สุดที่ร้อยละ 3.1แสดงให้เห็นว่าความเป็นอยู่ความสามารถในการเข้าถึงบริการเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อความพิการและเมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงพื้นที่พบว่าในปี2565ประเทศไทยมีผู้พิการเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ทุกภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้พิการสูงเท่ากันที่ร้อยละ 7.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7และร้อยละ 6.5 ตามลำดับส่วนผลการสำรวจด้านการศึกษาพบว่าผู้พิการมีแนวโน้มได้รับการศึกษาครอบคลุมมากขึ้นและจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยผู้พิการอายุ5ปีขึ้นไปได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.2 ในปี2560เป็นร้อยละ 85.9 ในปี2565อย่างไรก็ตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้พิการอยู่ที่ระดับจบประถมศึกษาเท่านั้นโดยมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งส่วนเหตุผลที่เลิกเรียนมาจากป่วยและพิการจนเรียนไม่ได้ไม่สนใจและไม่เห็นประโยชน์ที่จะเรียนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังทำให้การทำงานของผู้พิการอายุ15ปีขึ้นไปมีแนวโน้มลดลงเหลือ 121.2 จาก 123.9 ในการสำรวจปี2560โดยในจำนวนผู้พิการที่มีงานทำพบว่าเกือบครึ่งหรือ149.2ทำงานในภาคการเกษตรกรรมรองลงมาเป็นภาคบริการและการค้ารายงานเพิ่มเติมว่าผลสำรวจในหัวข้อการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐยังพบว่าจำนวนผู้พิการที่เข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐมีอัตราสูงร้อยละ 99.1 ในปี2565เทียบกับร้อยละ 98.5 ในปี2560อย่างไรก็ตามในส่วนของการขึ้นทะเบียนคนพิการนั้นพบว่ามีผู้พิการร้อยละ 42.6 เท่านั้นที่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการที่เหลือร้อยละ 57.4 ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการโดยสาเหตุหลากหลายได้แก่ไม่ต้องการขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะคนชราซึ่งคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนพิการมีความพิการที่ไม่อยู่ในระดับที่ขึ้นทะเบียนได้เขาไม่ถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการสำนักงานสถิติแห่งชาติและยูเนสเซฟยังได้ร่วมกันเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อช่วยให้ผู้พิการดำรงชีวิตได้อย่างอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างยั่งยืนได้แก่ 1. การส่งเสริมผู้พิการให้มีการศึกษาสูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพมีหลักประกันทางสังคมรวมทั้งต้องส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพทำให้พึ่งพาตัวเองได้2. การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการทำงานเพื่อให้โอกาสในการประกอบอาชีพโดยขอความร่วมมือหรือสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนให้จ้างงานผู้พิการมากขึ้น 3. การอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงบริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการผู้พิการถึงบ้านหรือชุมชนเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่อง 4. การสนับสนุนอุปกรณ์อวัยวะเทียมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่นเครื่องช่วยฟังไม้เท้าแว่นตาที่ตัดพิเศษรถนั่งคนพิการและไม้เท้า3ขารวมทั้งควรเพิ่มสวัสดิการด้านอื่นๆหากการสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเข ้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและช่วยให้รู้เท่าทันกลโกงไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ thairat.co.th
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ิบเป็นเพื่อนเพื่อพ่อให้ท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15:42 นครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับออกอากาศสดด้วยระบบรีดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่ร่วมให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็น 99.75 จอมสุรางรีดิโออำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์รีดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะครับแล้วก็รับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางโคราช .com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับฟังจากสถานีใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้หรือว่าอยากสอบถามสิทธิประโยชน์นะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเองหรือว่าของคนตาบอดของคนพิการทั่วไปนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ช่วงเวลานี้ได้เลยนะครับผ่านทางหน้าไมค์เพราะว่าท่านอื่นๆจะได้รับทราบพร้อมกันไปด้วยนะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้นะครับก็หยิบเป็นประกาศนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับที่ออกเมื่อวานนี้นะครับจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกก็จะมีประกาศที่สตนม019/2569นะครับเรื่องการอนุมัติสวัสดิการของสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนกรกฎาคม2569ครับตามที่ได้มีสมาชิกสามัญของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับได้ยื่นเอกสารขอเบิกสวัสดิการนะครับต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ทางคณะอนุกรรมการได้เข้าได้นำรายชื่อนะครับเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่7/2569นะครับเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2569แล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือเบิกจ่ายไปเมื่อวานนี้ครับ31 กรกฎาคม 2569นะครับโดยมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการดังนี้นะครับแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลจำนวน5รายครับ1นายกิตติคมจิตชยานันนะครับ 1,000 บาท2นางสาวดารณีหันสูงเนิน 1,050 บาทนะครับ3นางสาวสุคมานนรปติ 1,050 บาทเช่นเดียวกัน 4. นางสาวสุภาพรพงษ์ชิงชัย 1,050 บาทนะครับและ 5. นายสุเทพนันกระโทก 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีค่าช่วยเหลือชาปนกิจอีก2รายนะครับก็จะมีนายสงสมพลน้อยเสนานะครับเสียชีวิตญาติได้รับ 5,000 บาทครับแล้วก็นางสาวสถิธรกอกระโทกบิดาเสียชีวิตได้รับ 3,000 บาทนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของทั้ง2ท่านด้วยนะครับที่ได้รับสวัสดิการด้านของในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตแล้วก็บิดาเสียชีวิตนะครับสำหรับสมาชิกที่มีรายชื่อตามประกาศครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการนะครับเงินค่าสวัสดิการที่โอนไปก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าที่เราได้นะครับอ
สอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399นะครับแล้วก็จะมีประกาศที่สตนม020/2569ด้วยนะครับเรื่องรับรองรายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม2569นะครับโดยในเดือนกรกฎาคม2519นะครับทางคณะกรรมการบริหารได้มีการรับรองรายชื่อนะครับได้มีการรับรองรายชื่อในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่7/2519เมื่อวันที่11กรกฎาคม2519ที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วผ่านการรับรองจำนวน2ท่านนะครับ1นางสาวพัชราพรบริกูลนะครับแล้วก็2นายไววิทย์อภัยนะครับแล้วก็3นางสาวรุพินพนักษานะครับก็สำหรับสมาชิกที่มีรายชื่อนะครับดังกล่าวนะครับทางตัวเจ้าหน้าที่เราก็จะได้มีการทำบัตรสมาชิกนะครับส่งให้ท่านภายใน45วันทำการนะครับหากเลย45วันไปแล้วหรือว่าท่านอยากให้ส่งไปที่ใดนะครับก็แจ้งกับเจ้าที่เราไว้ได้นะครับโทรมาแจ้งได้ที่044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399ได้นะครับเพลงพ่อพ่อท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

หยิบเพียงพอพอให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับสามารถร่วมสนับสนุนได้ผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดที่อาจจะยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับออกมาพัฒนาเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของชุมชนไม่เป็นภาระของสังคมนะครับจะคนตาบอดเหล่านั้นจะได้สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ยังสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพในการดูแลตัวเองได้ในอนาคตนะครับก็ในจังหวัดนครราชสีมาของเรามีคนตาบอดนะครับกว่า 12,000 คนนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่นะครับประมาณ 90% นะครับมากกว่า 90% ยังเรียกว่าอยู่ติดบ้านไม่ได้รับการพัฒนานะครับเพราะว่าบางทีอยู่ตามบ้านนอกเราพ่อแม่พี่น้องก็ไม่รู้จะนำไปที่ไหนนะครับจะมีหน่วยงานใดดูแลก็หรือว่าบางท่านก็อาจจะเป็นห่วงนะครับไม่กล้าปล่อยลูกหลานนะครับให้ได้ไปฝึกอาชีพนะครับหรือว่าฝึกการใช้ชีวิตต่างๆนะครับก็ยังอยู่ติดบ้านอยู่ตรงนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะลงพื้นที่ไปนะครับไปช่วยในการส่งเสริมฟื้นฟูนะครับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาผ่านหลากหลายกลไกนะครับกลไกหลักที่เราทำอยู่ตรงนี้ก็ผ่านกลไกของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาโดยการลงไปในพื้นที่ต่างๆนะครับในการให้บริการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่เราได้ลงไปเราก็ลงไปสอนให้อย่างฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยที่ทางอบต.เทศบาลก็อาจจะแค่อนุเคราะห์เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็จัดหากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจอยากเรียนรู้ตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นคนตาบอดที่มีบัตรคนพิการนะครับซึ่งระบุความพิการประเภท1นะครับแล้วก็จะลงไปสอนให้ถึงที่เลยนะครับเราก็จะมีดูแลเรื่องของอาหารกลางวันอาหารว่างนะครับแล้วก็ค่าพาหนะในการเข้าร่วมนะครับต่างๆเราดูแลทั้งหมดนะครับทางอบต.เทศบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผู้มาเรียนก็ได้รับค่าพาหนะได้รับไม้เท้าขาวไปใช้อย่างฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ไปแล้วเกิดพังก็สามารถขอใหม่จากทางศูนย์จากทางสมาคมเราได้นะครับเราให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้องการรับบริการก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาติดต่อ044-353-452 044-353-452กด2ติดต่อสมาคมกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าอีกหนึ่งหมายเลขก็เป็นหมายเลขมือถือก็0943642635นะครับ0943642635นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้อยู่กับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยท่านเอกพงษ์นกสกุลกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยวันจันทร์เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: มอน้องตา
1: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: เทศบาลนครยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการยะลาโลคาร์บอนซิตี้เดินหน้าพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำสู่อนาคตที่ยั่งยืนเทศบาลนครยะลาจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการยะลาโลคาร์บอนซิตี้เทศบาลนครยะลาเมืองคาร์บอนต่ำสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตโดยมีนายยุสินจินตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบริษัทบาราซีมีจำกัดและภาคีเครือข่ายร่วมติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าหลังจากโครงการได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการติดตามผลการศึกษาการรวบรวมข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่รวมถึงแนวทางการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่สามารถเติบโตควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้โครงการยะลาโลคาร์บอนซิตี้มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองใน3มิติสำคัญได้แก่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับยะลาให้เป็นเมืองนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเทศบาลนครยะลายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เมืองยะลาก้าวสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตและมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำระดับโลกภายในปี2030อย่างเป็นรูปธรรม
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพ่อนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพลิงไหม้บ่อขยะทำไร่อ้อยเสียหายใครต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสุขซึ่งเป็นเจ้าของไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยปละละเลยของทางเทศบาลตำบลที่ได้จุดไฟเผาขยะในบ่อขยะของเทศบาลตำบลและเปลวไฟที่ปลิวมาจากบ่อขยะทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ไร่อ้อยของนายสุขซึ่งอยู่ติดกันกับด้านทิศใต้ของบ่อขยะทำให้ไร่อ้อยของนายสุขได้รับความเสียหายนายสุขเห็นว่าเทศบาลตำบลจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่ทิ้งขยะโดยไม่ทำแนวรั้วหรือกำแพงป้องกันมิให้เพลิงลุกลามออกไปนอกบ่อขยะเป็นเหตุให้นายสุขได้รับความเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้เทศบาลตำบลชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายสุขศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสรุปได้ว่าเพลิงไหม้มีสาเหตุเกิดจากการจุดไฟเผากองขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลแล้วลุกลามไหม้ไร่อ้อยของผู้ฟ้องคดีซึ่งแม้เทศบาลตำบลจะอ้างว่าได้จัดทำบ่อขยะแบบฝังกลบมีระบบป้องกันไฟโดยมีร่องน้ำและแนวต้นไม้รอบบ่อขยะและทำการฝังกลบอยู่เป็นประจำแต่ข้ออ้างดังกล่าวก็ไม่อาจรับฟังเพื่อหักล้างรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องนี้ได้เมื่อเทศบาลตำบลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยแต่กลับปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลบ่อขยะของตนจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้กองขยะแล้วลุกลามไปยังที่ดินข้างเคียงซึ่งผู้ฟ้องคดีปลูกอ้อยไว้จนอ้อยถูกเพลิงไหม้เสียหายพฤติการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
1: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
0: สวัสดีครับพี่บิดาครับต้อนรับ
4: ท่านครับสวัสดีครับต้อยครับ
0: ช่วงหน้าของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อครับคุยกับพี่ปิดาพี่นนทกุลนะครับก็เป็น
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับขอบคุณครับ
0: ครับผมครับก็จากมูลที่ประชาพัฒน์เพื่อคนพิการครับเป็นเลขานุการมูลที่นะครับพี่ปิดาครับถือว่าปีนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะข่าวดีเพราะว่าเราคุยกันปีที่แล้วว่าคนพิการตามเขาเรียกว่าตามสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจจะมีคนพิการอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคนตัวเลขนะตัวประมาณนี้นะ4ล้านกว่าคนและตอนนี้ปรากฏว่าเราไปดูในคนพิการจริงๆเนี่ยมีประมาณ2ล้านนะ2ล้านกว่าคนหลังจากที่มีข่าวออกมาว่ากระทรวงพม.นะก็ปลดล็อกนะว่าคนพิการตาบอดข้างเดียวสามารถที่จะมีบัตรคนพิการได้นะหูหนวกข้างเดียวน่าจะปีนี้น่าจะขยับตัวเลขขึ้นมาแต่ผมไปดูข้อมูลจากของอก.ทำไมมันยังนิ่งๆอยู่วันนี
4: ้ใช
0: ่ครับนะพูดถึงประเด็นนี้นะตอนนี้คิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับผ่านมาครึ่งปีแล้วตอนพิการครับ
4: ใช่ครับตอนแรกเนี่ยผมก็ได้ยินมาว่า2ล้านกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมไปดูที่ประกาศในอินเทอร์เน็ตล่าสุดก็ยัง2ล้าน2เศษๆนะครับกว่ายังไม่ขึ้น2ล้าน3แล้วยัง2ล้าน2กว่าเหมือนเดิมก็วิธีคิดก็ยังกลับไปอยู่ที่เดิมว่าเออทำไมมันยากเย็นจังเรื่องนี้มันจริงๆมันน่าจะง่ายเนาะเพราะว่าเอาอย่างนี้ก็เหมือนคนรอบล่าสุดนะครับมีเคสของคุณลุงท่านหนึ่งในจังหวัดพิจิตรชื่อคุณลุงประเสริฐแกเป็นตาบอดหนึ่งข้างแล แล้วก็เป็นหลังคดหลังคดคือเหมือนกับว่าเหมือนรองกระดูกมันสุดอะครับสมมติเขายืนอยู่เนี่ยเดินไม่ถึง59อ่ะไม่อยากตั้งฉายาเนาะ59แบบว่าคุณลุงประเสริฐ59อะไรเงี้ยเนาะพอเดินไม่กี่ก้าวก็แบบว่าหลังต้องก้มตัวลงต้องรอตัวไม่งั้นเดินไม่ได้ไม่งั้นใช้ชีวิตไม่ได้สรุปก็คือต้องเดินแค่หลังงอไปเรื่อยๆเพราะว่าแกเคยเหมือนประสบอุบัติเหตุล้มมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะมีผลต่อแนวกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นหลังคดเป็นมา5-6ปีแล้วก็ไปพบคุณหมอทีไรคุณหมอก็บอกว่าต้องนอนติดเตียงก่อนถึงจะเอาไปประเมินให
5: ้
4: อันนี้คือคำพูดยอดที่เลยเนาะ
5: ครับ
4: ต้องนอนติดเตียงก่อนถึงเอาไปประเมินให้จนกระทั่งจิตอาสาของเราอ่ะก็ถือเล่มกฎหมายไปเลย
5: ฮะ
4: แล้วก็ใส่เสื้อยูนิฟอร์มมูลนิธิเลยเป็นสีแจ็คเก็ตแดงของเราสีขาวนะครับก็พาไปคุณลุงประเสริฐบอกว่าโอ้ทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะทำไมคราวนี
5: ้หรือว่าจังหวะนี้พอดีหรือจังหวะนี้พอดีไหมพี่ปิดาจังหวะนี้พอดีก็ถือว่าตอนนี้ครับถ้าบอกข้างเดียวได้เลย
4: ให้คิดดูรัฐการไปแล้วกันว่ามีการส่งเสริมผลักดันอะไรเงี้ยเนาะเรามองไปอย่างนั้นแทนนะครับมองไปอย่างนั้นแทน
5: เนี่ยนะก็ผมล่าสุดนี่พี่ปิดาข้อมูลขยับมานิดนึงละเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอให้ทุกท่านได้ชมกันนะพี่ปิดาข้อมูลนะมาข้อมูลของพกนะครับตอนนี้เรามีคนพิการที่จดทะเบียนและมีบัตรคนพิการนะ2,300,000ขึ้นมาแล
4: ้วโอ้ดี
5: มาก2,302,387คน
4: เพิ่มมาอีกสักเท่าไหร่นะ2ล้านอะไรป่ะสัก 4-50,000
5: 5,000 มั้ย
4: มันเอา4เดี๋ยวผม 4-50,000 ได้สิต้องหมื่นสิ
5: เอาเป็นหลักพันมาเป็นหมื่นมั้ยมันเหลือ22ใช่มั้ย
4: หมื่นแล้วเพิ่มหลายหมื่นครับใช
5: ่หมื่นละหมื่นแล้วอย่างนั้นมีคนพิการเพิ่มมาเป็นหลักหมื่นแล้วอย่างน้อยชื่นชมนิดนึงนะแต่จริงแล้วคาดการณ์ว่ามันน่าจะมาครับมันจะต้องมากกว่านี้ไหมพี่ปิดา
4: โอ้เอางี้ละกันขึ้น2ล้าน3เนี่ยสำหรับผมนะตัวเลข3เนี่ยผมรอมานานแล้ว
5: มันปกติหรือเปล่าคือมันเป็นปกติไหมมันต้องขึ้นเพราะว่าคนพิการเนี่ยมันจะต้องขึ้นแบบเรื่อยๆมี2ประเด็นนะประเด็นหนึ่งที่ลดไปก็คือเสียชีวิตใช่ไหมครับเสียชีวิตแต่ถ้าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตนะวันละ50รายนะพี
4: ่เนื่องว่าตอนนี้ทางพกเนี่ยสิ่งแย่คุณต้อยเขามีการอัปเดตทุกเดือนตัวเลขนี้ไม่นิ่งไงเพราะว่ามันก็จะขึ้นลงเนาะสุดท้ายเน
5: ี่
4: ยผมเคยเฝ้าสังเกตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอปลายปีอย่างเงี้ยสรุปขึ้นมามกราก็อาจจะกลับลงไปที่เดิมก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าจะเมื่อกี้คุณได้พูดมีคนเสียชีวิตตลอด
5: ครับ
4: ผมเคยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็บอกว่าคนพิการตายปีหนึ่งก็เยอะนะครับ2-3 แสนคนนะครับแล้วก็คนมันเหมือนประมาณตัวเลขไม่ขึ้นสักทีเพราะว่าคนพิการก็ตายเยอะแล้วคนใหม่ก็เยอะแต่ว่าก็ตัวเลขใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ก็เหมือนเดิมพูดอีกกี่ทีเราก็คุยให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจครับว่า
5: ครับ
4: คนที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบแตกอ่ะปีนึงมันมี300,000กว่าคน

0: คร รั
1: บ
0: ฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าจะจับมือกันทำเรื่องนี้แบบเป็นภารกิจของพรรคไหม
1: ถ้าดูอย่างนี้พี่ปิดาเรามองนี้ก่อนมองตัวนี้ครับผมมองตัวเลขที่อยู่หน้าจอนะพี่ปิดา
0: ครับ
1: แล้วจะเห็นเลยว่าที่บอกทำไมคนพิการเสียชีวิตเยอะเนื่องจากว่าคนพิการไปอยู่ในส่วนของผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะไหม 61% เนี่ยคนพิการจากข้อมูลของพกเนี่ย2.3 ล้านนะเป็นคนผู้สูงอายุและคนพิการด้วยนะ1.4 ล้านฮะนี่คือ61%และเป็นวัยทำงานอยู่ที่34%ก็คือ790,000เดิมเนี่ยประมาณ800,000นะพี่ปิดาตอนนี้ลดลงนะ
0: ครับ
1: หรือว่าลดลงเพราะเป็นผู้สูงอายุไหมไม่พอขึ้นมา60ปั๊บเนี่ยก็จะตัดมาอยู่ตรงนี้
0: ในอดีตอะสัดส่วน

0: อันนี้ชัวร์อยู่แล้วง่ายสุดเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับเราต้องไปดูโครงสร้างระดับพื้นที่ก่อนว่าในระดับพื้นที่เนี่ยมีทีมอสมเนี่ยทีมผู้ช่วยหรือว่าเขาจะมีแต่ละพื้นที่เขาจะมีทีมงานของเขาเนาะเขาจะไปวิ่งดูแลผู้ป่วยติดเตียงทุกวันเลยนะบางทีมนี่ดูแล6คน10คนเลยนะเขาจะทำอย่างนี้ของเขาทุกวันเพราะเหมือนกับว่าเป็นกึ่งจิตอาสาด้วยใช่ไหมครับเขาแค่นิดนึงเนี่ยคนกลุ่มนี้สามารถทำบัตรคนพิการได้เลยผมเชื่อว่าเอาดูตัวเลข 60% ก่อนเนี่ยที่มันเพิ่มมา 10% เนี่ยน่าจะมาจากกลุ่มนี้ซึ่งก็ได้แรงส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเกิน 90% เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วมีเหมือนกันที่เราเวลาเราลงพื้นที่เราเจอเนี่ยมีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะครับที่เป็นวัยทำงานแล้วประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออีกทีนึงก็วัยรุ่นประสบเหตุจากบนรถบนถนนทางถนนเลยฉะนั้นอันนี้จะผสมกันอยู่เพราะนั้นตัวเลขที่ขึ้นเนี่ยขึ้นจากผู้สูงอายุนี่ชัวร์อยู่แล้วเพราะบ้านเรามีต้อง13ล้านท่านใช่ไหมครับที่เป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนที่ว่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขของวัยทำงานลดลงอ่ะผมก็ว่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าคนพิการจากอุบัติเหตุมันเยอะคุณต้อย
1: ครับใช่เพราะว่าอุบัติเหตุเฉพาะเสียชีวิตเนี่ยวันละ50คนเลยนะโดยเฉลี่ยที่เสียชีวิตแล้วระดับเจ็บที่เป็นพัน
0: ปีนึงก็หลายหมื่นคนคราวนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยแล้วนั่งวีลแชร์ครับคุณต้อยส่วนใหญ่เขาจะเป็นแนวกระดูกสันหลัง
1: ครับ
0: คราวนี้พอบนแนวกระดูกสันหลังปุ๊บอะสิ่งที่เขาจะเจอเลยคือแผลกดทับครับเขาจะเป็นแผลกดทับแล้วก็ไม่นานจะมีชีวิตไม่นานพวกกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงคือหนึ่งเป็นแผลกดทับแล้วก็ติดเชื้อที่กระแสโลหิตแล้วก็เสียชีวิตอันที่สองคือเขาจะมีลักษณะว่าต้องใส่ถุงเก็บปัสสาวะครับ
1: ครับ
0: แล้วถุงเก็บไปว่าจะตันเพราะนั้นโรคที่ตามมาเลยก็คือไตวาย
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเทียบเคียงกันอย่างตัวผมเนี่ยผมประสบอุบัติเหตุกระดูกคอแหกมาเนี่ยจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย25ปีเต็ม
1: 25ปีนี่ต้องดูแลสุขภาพอย่างดีมากนะนะ
0: ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปเกือบหมดที่เคยพูดคุยกันเราจะมีกลุ่มใหญ่ที่คุยกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาคุยกันนอกรอบเนี่ยเอาเป็นว่ารุ่นผมนะที่ผมเห็นนะว่าผมจำได้เหลือสองคน
1: ครับ
0: รวมผมด้วยเป็นสามคนที่
1: ต้องดูแลสุขภาพอย่างดีมากเลยนะคราวนี้พี่ปิดาครับผมมองว่าถ้าตัวเลข2ล้าน3เนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่สอดคล้องกับการที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของกระทรวงพม.เปิดว่าตาบอดข้างเดียวหรือตาแขนตาบอดข้างเดียวหูหนวกข้างเดียวเข้ามาเป็นเพราะว่าดูจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปสำรวจเองเนี่ยเขาไปสำรวจคนพิการคือตาบอดข้างเดียวเขาเป็นสำรวจด้วยมันตัวเลขมัน4ล้านกว่าใช่ไหมพี่ถ้าเกิดปลดล็อกตัวนี
0: ้4.5 ล้าน
1: 4.5 ล้าน
0: 4.5 ล้านนี่เป็นตัวเลขเมื่อปี65นะ
1: ปี65
0: เขาจะสำรวจทุกๆ5ปีเพราะนั้นเดี๋ยวปีหน้าปี70จะออกสำรวจใหม่
1: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันปลดล็อกจริงมันต้องขึ้นเป็นหลักแสนน่ะคือหมายถึงว่าจาก2ล้านมันต้องขึ้นมา3ล้านน่ะ

0: ใช่ไหมถ้าเกิดปวดล็อกแบบนั้นจริง
1: อย่างนี้นะคุณต้อยแท้รัฐมนตรีสองกระทรวงนะคือกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขนะเขาจับมือกันแล้วดีดนิ้วอ่ะดีดนิ้วแบบไทนอสอ่ะผมว่าปุ๊บเดียวได้ล้านหนึ่งเลย
0: เพราะว่าเกี่ยวข้องกับสองกระทรวงเนื่องจากว่าการที่จะมีบัตรคนพิการได้จะต้องขึ้นไปขึ้นทะเบียนที่พมจใช่ไหมพมจก็อยู่ภายใต้กระทรวงพมและการที่จะขึ้นทะเบียนได้จะต้องมีใบรับรองจากคุณหมอใช่ไหมครับพี่บิดาก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นเนี่ยต้องจอยกันถ้าประเมินว่าคนพิการตาบอดข้างเดียวสามารถมีบัตรคนพิการได้ปั๊บในผมว่าขึ้นมาเป็นอีหลายแสนเลยมันไม่ใช่ขึ้นมาหลักหมื่นตอนนี้อันนี้มันคือเป็นปกตินะจริงไหมครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ปกติคือถ้าเกิด
1: เราแบบข้างเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้จำนวนที่แท้จริงในการสำรวจแต่ผมเชื่อว่ามีเป็นแสน
0: คือถ้า
1: เป็นแสนแน่คร
0: ับ แล้วผมไม่แน่ใจว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ไปสำรวจอ่ะแค่ไหนความพิการเขาครับพี่วิดา
1: เท่าที่มีการพูดคุยกันคือต้องเข้าใจก่อนว่าพอประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
0: ครับ
1: แล้วในคู่มือวินิจฉัยเดิมเนี่ยเขาก็แจ้งระบุว่าตาบอดหนึ่งข้างเนี่ยไม่คือมันต้องเป็นทั้งสองข้างเช่นเรือนรางหรือสายตาที่บอดสนิทนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำนักงานเสียงชาติไม่น่าประเมินคนตาบอดข้างเดียวมารวมด้วย
0: oh.
1: ไม่น่ารวมเพราะว่าเวลาสำนักงานเสียงชาติเขาทำเนี่ยเขาจะทำบนระเบียบปฏิบัติใช่ไหมครับ
0: ครับถ้าพี่ยาพูดว่าสำนักงานเสียงชาติไม่นับคนพิการคนที่ตาบอดข้างเดียวรวมแสดงว่าทำไมข้อมูลไม่ตรงกันน่ะมันต่างกันไป2 ล้านคนนะพี่ปิดา
1: เราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วว่าผมมั่นใจ
0: มาก
1: ประเทศไทยต้องมีคนพิการ7-10 ล้านคน
0: เอาคำถามคือตกลงใครทำงานไม่จริงสำนักงานสถิติแห่งชาติกุข้อมูลขึ้นมาหรือว่าพกตำรวจไม่ตรงมันต้องชนกันอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้คำถามผมถามเลยนะว่าตกลงรัฐมนตรีอาจจะต้องไปดูนะอันนี้เราจะสงสัยไหมสองตกลงคนพิการมี2.3 ล้านหรือมี4 ล้านตอนนี้มี AI มี Big Data วันนี้ผมว่ามันต้องไปจอยกันแล้วว่าตกลงยังไง
1: มันเหมือนมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุยเรื่องนี้มันจะโผล่พันกันนิดนึง
0: เรา
1: ช
0: ่
1: วงนี้ที่ข่าวกำลังดังเลยก็คือเรื่องบัตรคนจนถูกไหมครับ
0: ครับใช่
1: แล้วบัตรคนจนเนี่ยเขาได้เดือนละ300
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: โลกอาจจะซื้อของ
1: ได้ของลืมนะว่าบัตรคนจนนะถ้าคุณไปทำประเมินนะแล้วคุณเอามาลิงก์กันกับข้อมูลของสำนักงานเสียงชาตินะแล้วคุณลิงก์ข้อมูลที่อสมมีอยู่ในมือนะขอโทษนะบัตรคนจนไม่มีสำหรับผมสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะไม่มีความหมายเลยนะเพราะว่าบัตรคนพิการเนี่ยทับปุ๊บได้800ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันมากกว่า300อ่ะคุณแต่กำลังจะบอกว่ารัฐบาลหลายๆยุคเนี่ยแก้ไม่ถูกจุด
0: ครับ
1: จริงไหมถ้าคุณเอาพวกเขามาขึ้นทะเบียนคนพิการให้ได้อ่ะมันก็แล้วคุณก็ออกระเบียบมันไปเซิร์ฟที่คนที่ต้องการเงินประจำเดือนอยู่แล้ว
0: คร
1: ับแล้วยังผมยังมีวงเสวนาอีกวงหนึ่งเนี่ยเป็นวงเรียกว่าแก้หนี้วงแก้หนี้นะอันนี้ก็อีกวงแก้หนี้คุณไปสำรวจดูได้เลยผมมั่นใจเลยคนที่มีหนี้นอกระบบอ่ะเกินครึ่งเลยเผื่อจะส่วนใหญ่ด้วยจะมีคนพิการอยู่ในครอบครัวเพราะว่าต้องดูแลเป็นภาระไปหมดถูกไหมฮะเนี่ยมันโคพันกันอยู่นะแต่คำถาม
0: ผมว่าใช่ครับพี
1: ่ง่ายๆในสำหรับผมเนี่ยที่ผมอยู่ใกล้ชิดข้อมูลเนี่ยต้องถามว่านักการเมืองอ่ะเลิกสรรสร้างโครงการใหม่ๆที่ใช้งบประมาณเยอะ
0: ๆ
1: คุณน่าจะเอาสติปัญญาเวลาคุณเนี่ยมาทำในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วม
0: ี
1: กฎหมายมีระเบียบมีงบประมาณมี
0: ท
1: ุนอยู่มีอะไรที่มันพร้อมหรือของเก่ามาดูว่าอะไรคุณควรทำแล้วทำทันทีแต่อะไรที่คุณต้องไปฝ่าฟันตั้งงบประมาณมาแล้วก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีผ่านอนุมัติงบต้องมาแถลงงบเนี่ยโอ้โหวุ่นวายเนี่ยทำไมร
0: ั
1: ฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอ่ะไม่ทำเรื่องนี้เลยมันทำได้เลยไม่ต้องไปรอใคร
0: ดูแลเนี่ยสองกระทรวงนี้นะง่ายมากแต่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่ไม่ต้องอะไรนะครับทุกท่านครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรายังคิดนะเป็นคำถามตั้งอยู่ฐานรายการว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติไปสำรวจมา ได้มีคนพิการอยู่4.5 ล้านพอกระทรวงพมไปสำรวจมีคนพิการที่ออกได้บัตรเนี่ย2.2 ล้านไปขึ้นมา2.3 ล้าน
1: คร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยมันแก็บมันหายไปประมาณ2 ล้านกว่าคน2 ล้านกว่าคนเลยนะดังนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ใช่ไหมคือแล้วยังไงล่ะ
1: ถ้าสมมตินะถ้าผมเป็นคนอนุทินนะผมเอาเรื่องนี้คุยรีบคุยบนโต๊ะรัฐมนตรีเลยเฮ
0: ้
1: ยประเทศเรามันเกิดอะไรขึ้นมา
0: อะไรขึ้นมาใช่ไหม
1: เออทำไมคุณไม่ทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเนี่ยกองทุนคนพิการก็มีเป็น10,000 ล้าน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเนี่ยแล้วทำไมคนพิการเนี่ยพี่ปิดาผมดูข้อมูลนะนี่คือข้อมูลจากพกนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปดูข้อมูลจากเนี่ยนะกองทุนกู้บริการกู้ยืมคนพิการนะผมไม่รู้ตัวเลขวันนี้มีตัวเลขเท่าไหร่พี่ปิดาพอจะตัวเลขกลมๆไหมกองทุนคนพิการตอนนี้มันเกิน10,000 ล้านแล้วใช่ไหม
1: 10,000 ล้านบวกตลอดครับ
0: 10,000 ล้านบวกเนี่ยพี่ปิดาครับมีคนพิการที่เข้าสู่ระบบเอาตัวเลขนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคนพิการสาคนพิการที่กู้แล้วใช้เงินกองทุนนะครับใช้ไปเพียงแค่นะฮะ 15,197 คนครับพี่บิดา
1: ครับ
0: มันเป็นไปได้หรือว่าคนพิการ2ล้านคนอ่ะ2ล้านคนนะครับตอนนี้คนพิการไปกู้เงินเพียงแค่ 15,197 คนครับพี่บิดาใช้เงินไปนี่801 ล้านบาทพี่บิดาเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นคนพิการรวยแล้วใช่ไหมคำถามก่อนคนพิการรวยแล้วไม่เอาหรอกจริงปะ
1: ที่ผมคุยมาในพื้นที่เนาะมันติดแค่ว่าแต่เราอันนี้เราถกกันได้ความจริงเนี่ยหน้าที่พิสูจน์คือราชการไม่ใช่เราแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนใช่ไหมที่ผมคุยกับคนพิการเยอะเลยก็คือเขาไม่อยากกู้เพราะว่าเขาไม่ได้เงินเต็มจำนวน
0: ฮะมีด้วย
1: ได้เงินเต็มจำนวนใช่อย่างเช่นว่าสมมติเขาจะกู้มาประกอบอาชีพสัก40,000เนี่ยราชการเนี่ยระดับพื้นที่เนี่ยจะให้เขาว่าลงมาทั้ง60,000
0: เนอะถ้ามีข้อมูลนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการ
1: ตรง
0: มา
1: เลย
0: มาได้เลย
1: ส่งมาเลย
0: ส่งมานะส่งมาทางรายการได้เลยนะครับ
1: ท่
0: าน
1: มาเลย
0: น้องเรียนมาเดี๋ยวเราจะจัดการให้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยท่านเข้าช่องทางไหนคือพูดง่ายสุดนะเรามีเพจรายการสารฝันสวนใหม่ท่านอินบ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวจะส่งสื่อมวลชนกันไปนึกออกป่ะเราก็นึกออกป่ะวันนี้ถึงบอกว่าถ้ามีกรณีแบบนี้นะครับมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของทุกท่านนะและกรณีนี้เกิดขึ้นนะท่านไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้ยุคเทคโนโลยีข่าวสารรับรองนะให้ทำอย่างนั้นนะแล้วถ้าคือใครทำอย่างนั้นนะครับสมมุติถ้ามีจริงนะท่านหยุดทำทันทีนะไม่งั้นหน้าที่การงาน
1: มันจะหายคุณต้อยมันมีอย่างนี้ด้วยเราอาจจะต้องมีสักวันนึงเนี่ยเอาข้อมูลราชการที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตนะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะแปลว่าเผยแพร่ได้เพราะเขาเป็นหน่วยงานราชการถูกไหม
0: ใช่ใช่เขาเผยแพร่อยู่แล้ว
1: เขาเงินประชาชนไปใช้อ่ะเขาต้องเขาเรียกว่าเขาต้อง PR เรื่องนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผมเห็นมากต
0: า
1: เพราะว่าผมมาดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราต้องคุยกันเรื่องพวกนี้คืออย่างนี้ครับงบของกองทุนนะครับระบุชัดเจนเลยว่ามีเจ้าที่ทุจริตเรื่องนี
0: ้เขาเหรออ
1: ๋
0: อ
1: แล้วทำไมต้องอยู่ในงบดุลครับเพราะว่าเขาก็ไปเรียกเงินคืนมาไงฮะเพราะว่าตอนเอาเงินออกไปอะครับมันถูกบัญชีว่าออกไปถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่พอไปฟ้องร้องกลับมาแล้วเจ้าที่รัฐจ่ายเงินคืนมาม ีคำสั่ง
0: คืนมามันก็บวกเพิ่ม
1: มันก็ต้องมาบวกเพิ่ม
0: ครับ
1: นี่แหละผมถึงมั่นใจว่าผู้กล้าพูดว่าถ้างบมาฉีกกันมาดูกันเลยนะมันจะเห็นเลยเราจะโฟกัสตรงนี้เลยว่ามีคดีโอ้ยคดีถึงฎีกาเยอะมากที่เรียกเงินเข้ากองทุนนะ
0: แล้วเ
1: กิดจากการทุจริตของเจ้าที่รัฐเองโดยตรง
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอันที่หนึ่งที่พี่พิดาให้ข้อมูลมาผมได้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งจากคนผู้ฟังที่เป็นผู้พิการเขาบอกว่าเข้าถึงกองทุนยากเนื่องจากว่ากู้ไม่ผ่านเพราะอะไรต้องมีคนค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการค้ำประกันด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยอันนึงเนี้ยผมคุยจะได้นะพอยุบสภาก่อนผมคุยกับเลขารัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพม.ผมก็ถามว่าอันเนี้ยปัญหาเหล่านี้จะแก้ปัญหายังไงเขาบอกว่าอ๋ออย่างนี้นะแก้ไม่ต้องแก้กฎหมายครับตอนแรกก็คิดว่าแก้กฎหมายใช่ไหมแก้เพียงแค่ระเบียบครับกระทรวงพม.แก้ระเบียบได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ากู้ได้เนี่ยหรอปะไม่ต้องมีคนค้ำก็ได้เพราะเขามีบัตรคนพิการอยู่แล้วพี่ดีดาง่ายๆก็เหมือนกับว่าให้สิทธิ์หนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ถูกแบ็กเลสใช่ไหมแต่นี้คุณก็กู้ไม่ได้ใช่ไหม วิวิดามันก็ง่ายจะตายอยู่แล้วเขาต้องคืนอยู่แล้วใช่ป่ะ
1: มันก็อัน
0: น
1: ี้
0: อย่าง
1: น
0: ี้ดูก่อนแล้ว
1: อยากให้กองทุนมองอย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: คนพิการก็เหมือนคนทั่วไปเนาะ
0: ครับ
1: แบงค์เนี่ยแบงค์เขามีตัวแบงค์ธนาคารเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ย NPL เยอะแยะ
0: อ
1: ันนี้ระเบียบทางการเงินเนี่ยก็ต้องไปดูกันใช่ไหมครับแล้วผมบอกก่อนเลยนะว่าคนพิการเนี่ย
0: ครับ
1: เขาความคิดที่จะโกงเนี่ยของเทียบกับคนปกติเขามีน้อยกว่าเพราะว่าเขามีความหวังมันเป็นคือคนพิการเนี่ยไปทำธุรกรรมปกติมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วกองทุนที่เป็นความหวังของเขาเรื่องอะไรที่เขาจะไม่จ่ายเขาก็พยายามจ่ายมีมากมีน้อยเขาก็จะจ่ายเพราะเขาหวังว่าแล้วอย่างนี้ราชการระเบียบในพื้นที่นะคุณต้อยของจริงเลยนะเขาจะอย่างนี้ให้ก่อน 20,000 ถ้าจ่ายหมดมาเอา 40,000 จ
0: ่
1: ายหมดมาเอา 60,000 จ่ายหมดมาเอา 80,000 คือเหมือนต้องมีประวัติดีอ่ะ
0: คำถามผมนะพี่ปิดา
1: คุณจะมาบอกว่าคนที่การโกงอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
0: คำถามผมนะคือเงินกองทุนเนี่ยมันคือเงินคนพิการไม่ใช่เหรอกองทุนมาจากการจ้างงานคนพิการที่บริษัทห้างร้านต่างๆไม่จ้างงานคนพิการแล้วเอาเงินจ้างคนพิการที่ต้องจ่ายปีละ120,000เข้ากองทุนไม่ใช่หรือจริงไหมพี่ปิดาแล้วทำไมคนพิการถึงใช้ไม่ได้ล่ะประเด็นผมถามแบบชาวบ้านนะเงินนั้นก็คือเงินที่บริษัทห้างร้านต่างๆเอาเงินไปกองไว้ที่กองทุนแล้วเพื่อส่งต่อคำถามผมเปรียบเทียบนะครับว่าทำไมมูลที่ปัญญาพัฒน์ถึงจ่ายเงินหมายถึงว่าจ้างงานพนักงานในมาตรา35ใช่ไหมครับกี่ปีแล้วแล้วบริษัทตรงส่งตรงไปยังประชาชนเลยมีคนค้ำประกันได้ไหมพี่มีข้าราชการค้ำไหมในโครงการพี่มีไหม
1: ไม่มี
0: อันนี้ทำไมถึงอย่างนี้ทำได้ล่ะแล้วทำไมกองทุนต้องมีคนค้ำอ่ะไอ้นี่มันสองดับเบิลสแตนดาร์ดนี่จริงไห
1: ม
0: ถ้าพูดอย่างนี้คนพิการท่านต้องใช้สิทธิ์ท่านนะมันที่บอกว่าวันนี้มันถูกละเมิดสิทธิ์หรือเปล่า
1: ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้ผลักดันต่อเอางี้ง่ายๆง่ายๆอย่างนี้นะการใช้สิทธิ์มาตรา35หรือกรณี33
0: ครับ
1: แล้วคนพิการได้เงินไม่ครบถ้วนเอางี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะ
0: ครับ
1: เขาถูกเขายื่นเรื่องไปว่าเขาขอใช้สิทธิ์สารประกอบการก็เอาสิทธิ์เขาไปใช้สารประกอบการก็ให้เงินมาผ่านสมาคมมูลนิธิเยอะแยะมากมายเลยนะครับปีนึงมาตรา33กับมาตรา35ในรวมกันนะปีนึงนะอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 คนเป็นเงินประมาณกี่ 5-6,000 ล้านน่ะเกือบ 7,000 ล้านน่ะนะอันนี้ก่อนนะเสร็จแล้วบริษัทจ่ายเงินไม่ครบหรือสมาคมโกงเขาก็จะออกระเบียบว่ามันจะมีระเบียบว่าเอกชนต้องคืนเงินเข้ากองทุน
0: ครับ
1: เพราะคนพิการไม่ได้รับถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ว่าไปตรวจเจอคำถามคือเงินก้อนนี้ที่เขายื่นสิทธิ์กับคนพิการเนี่ยทำไมยึดได้แล้วไม่ไปให้เขา
0: เอา
1: แค่นี้ก่อน
0: น่าสนใจ
1: ยึดแล้วก็เลย
0: เอายึดแล้วก็เข้ากองทุนไปเลยใช่ไหม
1: เลยคนพิการ
0: กองทุนแล้วเดือดออกไม่ได้ไง
1: ไม่มีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้น
0: ไม่มีระเบียบหรือเปล่าไม่มีระเบียบหรือเปล่าเขาจะอ้างอย่างนี้ไม่มีระเบียบเขียนไว
1: ้ก็แก้ซะให้มันถูกต้องคือคุณต้อยรู้ตัวนะคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเงินที่จะมาเข้ากองทุนเพราะว่าไม่ได้มีเขาไม่ได้ไปยื่นสิทธิ์อันนั้นเนี่ยกองทุนยังมีข้อแอ้งนะกระทรวงแรงงานยังมีข้อแอ้งได้มากกว่านะแต่ผมถามว่าอันนี้ตรงๆเลยเนี่ยเขาใช้สิทธิ์เขาเนี่ยเขาถูกโกงแล้วคุณลิฟเงินคุณไปปรับเงิน
0: เอกชน
1: ไปได้เพราะ
0: แบบนี้
1: เ
0: นี่ย
1: ทำไมคุณไม่ให้สิทธิ์คืนเข้าไปเอาตรงนี้ก่อนเลยยังไม่ต้องไปไหนไกล
0: ครับท่านรัฐมนตรีครับเชิญมาในรายการได้ไหมฮะ
1: มาตอบตรงนี้จะได้รู
0: ้ตั้งคำถามอะไรนี้วันนี้
1: แล้วมึงบอกว่าตั้งหรือคุณจะเอาประเด็นพวกนี้ขึ้นบนโต๊ะแล้วเรียกเราเข้าไปคุยก็ได
0: ้
1: กรรมธิการ
0: ที่กำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยคือตอนนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นเงินคนพิการนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ใครที่เป็นผู้พิการหรือที่ดูแลคนพิการและถือบัตรนะถือบัตรคนพิการอยู่2,200,000 คนนะครับวันนี้ท่านรู้ยังว่ามีเงิน10,000,000,000กองอยู่ข้างหน้าท่านน่ะซึ่งท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะผมบอกนี้ก่อนนะเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพท่านได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเงินพวกนี้มาจากไหนครับมันมาจากเงินที่ต้องจ้างงานท่านปีละ120,000นี่ออกไหมคือเรามีคนพิการอยู่2,200,000นะครับ เรามีเราต้องจ้างกี่คนนะพี่ตอนนี้ประมาณกี่คนครับ
1: เกือบที่เป็นภาคเอกชนเราต้องจ่ายเงินนะเพราะว่าหน่วยงานรัฐอ่ะไม่ต้อง
0: หน่วยงานรัฐไม่นับกี่คน
1: ร้อยเอกชนเกือบ 70,000 คน
0: อ่ะ 70,000 คนทุกคนครับนี่คือเงินเดือนละ 10,000 12เดือนคือ 120,000 70,000 คนครับที่ตอนนี้มีตำแหน่งให้คุณนะมีเงินเนี่ย 70,000 คนปีละ 120,000 ให้เห็นภาพนะพี่ดานให้พี่แบ๊ด
1: ประมาณเค้กก้อนนี้ก็ประมาณ 8,400 กว่าล้านทุกปี
0: 8,400 กว่าล้านครับแล้วตอนนี้ทุกคนอ่ะสามารถที่จะมาทำงานเนี่ย 70,000 ตำแหน่งครับคราวนี้คำถามคือเรามีทั้งหมดคนพิการ2ล้านคนนะพี่ 70,000 นี่คือยังไม่ถึงแสนเลยนะจริงไหมดังนั้นถ้าคนพิการทุกคนเนี่ยรู้แล้วก็มาทำงานเงินนี้จะถึงท่านเดือนละ 10,000 เลยนี่คือให้เห็นภาพนะดังนั้นเนี่ยเขาจ้างคนโควต้าหมายว่ามีแล้วเนี่ย 70,000 คนแต่ปัญหาคือตอนนี้คนพิการจ้างไม่ครบ 70,000 ใช่ไหมพี่ส่วนหนึ่งจะต้องเข้ากองทุน
1: ไม่ครบ
0: นะฮะ
1: ใน
0: เปอร์เซ็นต์เจ็ดส่วน
1: ในส่วนใน 70,000 เนี่ยถูกจ้างตามมาตรฐานสามเนี่ย 40,000
0: เหลืออีก 30,000
1: ซึ่งแล้วเหลืออีก 30,000 ใช่ไหมครับก
0: ็
1: คือแบ่งครึ่งไปใช้มาตรฐานแค่15,000เข้ากองทุนประมาณ15,000
0: เข้ากองทุน15,000ดังนั้นแสดงว่าสามารถจ้างคนพิการได้ถึง 15,000 คนเลยนะครับ
1: ก็ประมาณ 1,800 กว่าล้านต่อปี
0: 1,800 กว่าล้านทุกคนเห็นภาพตามไหมครับทำไมเราถึงพูดผมถึงเชิญพี่ปิดามาพูดแล้วผมอยากว่าวันนี้คนพิการถ้าเรารู้ถึงสิทธิ์ทุกคนรู้ถึงสิทธิ์นะพี่ปิดา2ล้านคนนะสักแสนคนนะรู้สิทธิ์รับรอง 70,000 เนี่ยหาเกี้ยง 70,000 รายเนี่ยหมายถึงว่านะ 100,000 คนนี่รู้นะแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์เลยจะมีผู้ประกอบคนพิการเพิ่มอีก 15,000 คนครับที่จะมีอาชีพแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เดือนละ 10,000 น่ะเอาตีง่ายๆใช่มั้ยพี่วิดาเงินเดือน 10,000 บาท
1: ใช่คือในฐานะในนามของมูลที่ปัญญาพัฒน์คนพิการเนี่ยทำไมเราถึงมารณรงค์ว่าสถานประกอบการเนี่ยที่ส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยก็อยากก็แล้วคุณมีเจตนาไม่จ้างเขาทำงานในฐานประกอบการอยู่แล้วอ่ะทำไมเราเชียร์แม่ดาดอกแม่เราได้เงินแสนกว่าบาทไปประกอบอาชีพเพราะว่าคุณลองคิดดูดิว่าคุณให้เขาไปแล้วมันแล้วมันจบเขาไปประกอบอาชีพพอปีต่อมาเขาให้ครอบครัวใหม
0: ่
1: คุณไม่ช่วยครอบครัวเดิมซ้ำเดิม
0: พี่อย่างนี้พี่วิดาครับเดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้าแต่ผมจะถามคำถามสุดท้ายคือตอนนี้เบรกนี้ก่อนนะว่าสถานประกอบการจะให้จ้างงานคนพิการมาตรา33จะเอาเงินเข้ากองทุนมาตรา34หรือจะจ้างเหมาบริการมาตรา35มันก็เอาเงินออกเท่ากันหมดใช่ไหมพี่ปิดาจริงไหมใช่ไหมยังไงต้องเอาเงินออกเอาเงินเข้าไปไม่ว่าจะเข้ากองทุนเมื่อคนพิการก็เท่ากันใช่ไหม 100% ไม่ใช่เข้ากองทุนเนี่ยจ่าย50ถ้าจ้างคนพิการจ่าย100อย่างนี้ไหมหรือว่าเท่ากันครับ
1: ไม่ฮะต้องจ่ายเท่ากันหมดคือต้องจ่ายเท่ากันครับ
0: เห็นไหมงั้นนั้นเอกชนจะจ่ายทางไหนก็เท่ากันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าแล้วสถานประกอบการได้อะไรกับการอยู่ในมาตรา33 34 35แล้วคนพิการได้อะไรและสังคมได้อะไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุยกันในเบรกหน้าครับ
2: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วีแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่อง
6: รายการสารฝันสู่วันใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
7: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
7: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
8: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
9: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทได้ที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ csg.dcy.go.th โทรศัพท์02 306 8697 หรือ1300
10: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยคนพิการคือใครตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ให้ความหมายผู้ช่วยคนพิการหมายถึงบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตโดยรัฐมีการสนับสนุนจัดบริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PA Personal Assistant ให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนพิการได้หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอโดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิร้องขอผู้ช่วยคนพิการได้โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดได้ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ช่วยคนพิการไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคนพิการหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการหรือคนอุปการะคนพิการส่วนผู้ช่วยคนพิการคือบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลจะต้องผ่านการอบรมและจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการไว้แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
2: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
1: จริงไหมล่ะไม่มีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
2: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว้
3: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
4: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
5: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
4: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
5: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
3: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
1: อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทพรนำเสนอ

0: าสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือแล้วอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่10หมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่14และหมู่ที่15โดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมจำนวน2รายและมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายในส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8มีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนผากได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1และหมู่ที่5ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 น.จุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3 เมตร 60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต 20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วย6องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนนั่งเล่นทะเลสาบ
12: ว้าวถึงทะเลสาบแล้วยัคฮู้เอ๊ะแต่ว่าทำไมคำว่าทะเลสาบนั้นเขาสะกดด้วยบอใบไม้ล่ะ
13: นี่ตุ้ยเข้าใจว่าทะเลสาบนั้นสะกดด้วยปอปลาละสิเนี่ยเธอน่ะเข้าใจผิดแล้วล่ะจ้า
12: ใช่แล้วล่ะการสะกดคำว่าทะเลสาบที่ถูกต้องนั้นก็คือทออะทะลอเอเลสออาบอสาบอ่านว่าทะเลสาบยังไงล่ะโอ้โหหลงเข้าใจผิดมาตั้งนานน่ะถ้าวันนี้ไม่ได้ออกเที่ยวที่นี่กับพวกเธอฉันก็คงไม่รู้หรอกว่าทะเลสาบที่ถูกต้องนั้นต้องสะกดด้วยบอใบไม
14: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: มาถึงตอนที่18นะคะกับบทที่ชื่อว่าตัญญาค่ะล่องไพรน้อยอินทนนท์นะคะผีต้องเหลืองคนสุดท้ายคุณจิตเรนใกล้แล้วนะเนี่ย
1: ครับตัญญานี่ก็ลูกสาวหัวหน้าเผ่าขมุกไฟตีกาย
0: ชื่อเพราะเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: พ่อชื่อตีกายลูกชื่อตัญญา
1: สวยซะด้วย
0: แล้วก็ตัญญานี่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยรู้เรื่องที่ตะเกิ้ล
1: อ๋อไปปราบเสือ
0: มาช่วยกันปราบเสือใช่ไหมก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเผ่าล่ะศาสตราจารย์ฟิกก็เลยถามว่าเอ๊ะไปอยู่ที่ไหนมา
1: คุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ย
0: ไม่ได้เปิดมือถือไม่ได้เปิดไลน์ใช่ไหมนี่เอาล่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับตัญญาว่าตัญญานี่เป็นคนยังไงแล้วก็จะมีบทบาทแค่ไหนนะคะกับการกลับของศาสตราจารย์ฟิกซ์แล้วก็ภรรยาแต่ดูเหมือนว่าตัญญาจะมีความปลื้มศาสตราจารย์ฟิกซ์อยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เหมือนถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเขาจะต้องเป็นคู่สมรสคู่มั่นกันแต่ว่าด้วยศาสตราจารย์ฟิกซ์เนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วก็เลยเอ้ยใจเย็นๆนะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเมียฉันท้องแล้วด้วย
0: ตัญญาก็ไม่สนใจล่ะเพราะว่าโดยความเชื่อก็ไม่เป็นไรนี่มีแล้วก็
1: มีหลายคนได
0: ้ตะเกิ้ลยังบอกว่ามาเปลี่ยนเป็นศาสนาของตะเกิ้ลไหมรับรองเลยว่าจะไม่มีปัญหาเลยแต่ศาสตราจารย์ฟรีก็บอกเออมันไม่ได้นะวันนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตามความเป็นตัญญาก่อนก็แล้วกันนะว่าสวยขนาดนี้จะโหดขนาดไหนหรือว่าจะร้ายขนาดไหนหรือว่าจะน่ารักขนาดไหนเอ๊ะจริงๆศาสตราจารย์ฟิกซ์นี่อายุก็น่าจะประมาณเท่าไหร
1: ่โอ้ก
0: ็ 40-50 มั้ย
1: 40-50 ได้แล้วครับ
0: ก็ประมาณพ่อแหละ
1: ถูก
0: ใช่มั้ย
1: ตัญญานี่ย
0: ัง
1: ไ
0: ม่ประมาณตีกายอ่ะ
1: ตัญญายังไม่ข้าม20เลย
0: แหมตัญญาข้ามรุ่นเลยนะนี่พ่อหน้าเคราเอาล่ะถ้างั้นก็ไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามคำตอบของตัญญาว่าไปอยู่เสียที่ไหนถึงไม่รู้เรื่องที่ใครๆเขาก็รู้

0: หลังจากคำถามของศาสตราจารย์ฟิกซ์ตัญญาก็ตอบว่าข้าไปอยู่บนเขาโน่นพ่อหน้าเขาข้ากับเพื่อนๆขึ้นไปบนศาลกล่าวขอให้ผีปู่ย่าตายายคุ้มครองพวกเราจากเสือผีเหล่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อเล่าเรียกให้ฟังเหมือนกันแต่เห็นรูปร่างผีกองกอยนี้แล้วข้าไม่เชื
1: ่อก็ช่างเองเถอะเฮ้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยข้าไม่เคยบังคับให้ใครเชื่ออะไรความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนานไปมันรู้กันเอง
0: ตัญญาก้าวเข้ามาหากะเหรี่ยงชราอีกก้าวหนึ่งในขณะที่ตาเกิ้ลชำเลืองดูขวานเล่มใหญ่ที่หล่อนถืออยู่ในมือพรางถอยหลังอย่างพรั่นพรึงนางสาวขมุไฟมองเห็นดังนั้นก็หยุดเหวี่ยงขวานไปเสียทางหนึ่งยกมือเท้าใส่เอวตั้งกระทู้ถามตาเกิ้ล
2: นี่เจ้าผีกองกอยฆ่าเสือตายจีจีแล้ว
1: โอ้ยถามข้าทำไมในเมื่อเองไม่เชื่อฆ่าเสือเหล่านั้นมันจะยากเย็นอะไรตายง่ายตายได้ข้าเนี่ยเคยฆ่าเสือที่ดุกว่านั้นมาตั้งมากมายแล้ว
2: มาไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้นางสาวขมูไฟก้าวเข้ามาหากะเหรี่ยงชราอีกในตาอันเป็นประกายวาววามจ้องหน้าตาเกิ้ลขมิงอย่างสนใจ
2: พวกขมูไฟเราพยายามเส้นไหว้ผีป่าบนบานผีปู่ย่าตายายเท่าไหร่มันก็ยังคงเข้ามากินวัวควายของเราหมดไปทีละตัวสองตัวตาผีกองกอยมีดีอะไรถึงทำให้มันตายได้ฮะ
1: ข้ามีของดีหรอข้ามีเวทมนต์คาถาเรียกเสือเข้ามาข้ามีปืนไฟปล่อยออกไปสว่างเหมือนฟ้าแลบเสียงดังเหมือนฟ้าไม่มีเสือตัวไหนจะทนอยู่ได
2: ้ข้าไม่เชื่อเว้นไว้แต่ข้าจะเห็นกับตา
0: หญิงสาวก็กลับไปสู่อารมณ์เดิมของหล่อนอีกศาสตราจารย์คาวฟิกซ์ได้ยินคำตอบของตัญญาก็หัวเราะ
3: เอาเถอะสักวันเราจะเห็นกับตาเพราะว่าเทวดาใช้คุณซากกับคณะมาปราบเสือช่วยพวกเจ้าเขาจะอยู่ที่นี่อีกนาน
0: ในขณะนั้นเองประตูห้องภายในเพิงเปิดออกช้าๆตีกายหัวหน้าขมุไฟเดินออกมายืนตระหง่านแล้วก็จ้องดูศาสตราจารย์คาวฟิกซ์และทุกคนโดยไม่เอาใจใส่ต่อลูกสาวของตนจนนิดเดียวครั้นแล้วตีกายก็เงยหน้าหัวเราะ
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าข้าเห็นละพ่อหน้าคนว่าท่านพาคนพวกนี้มาแต่เช้าข้าเห็นด้วยว่าเขาไม่มีอะไรติดตัวมาเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงฟ้าผ่าเปล่าเขามีอะไรจะแก่ตัวอ๋อเปล่าตีกายเราไม่ได้มาแก้ตัวแต่เรามาขอร้องให้ท่านส่งบริวารลงไปหามเสือสามตัวที่เราฆ่าตายเมื่อคืนขึ้นมาฮะท่านฆ่าเสือตายถึงสามตัวนายคืนเดียวเหรอ
0: ตีกายสายหน้าไปมาอย่างสงสัยหลังจากที่ศักดิ์ได้เอ่ยขึ้นศักดิ์ก็ยังคงยืนยันอีกว่า
3: ใช่แล้วเราจะฆ่ามันทำลายมันต่อไปจนกว่าจะไม่มีเสือรบกวนวัวควายของท่านเป็นความจริงอย่างนั้นตีกายเราบอกท่านแล้วว่าคนเหล่านี้เท ทวดาส่งมาช่วยท่านไม่ให้อดตายเขาจะช่วยปราบเสือผีเหล่านั้นให้หมดไปจนกว่ามันจะไม่เป็นภัยแก่วัวควายของท่านอีกต่อไป
1: เป็นความจริงอย่างนี
0: ้หัวหน้าขมูไฟจ้องหน้าศาสตราจารย์ฟิกซ์คำหมิง
1: พ่อหน้าเขาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นดีละป้าเดี๋ยวเราก็จะได้เหตุดีกัน
0: จากนั้นตีกายก็เดินออกมาที่ต้นไม้ใหญ่หน้าเพิงหยิบไม้ตีขึ้นเคาะเกราะใหญ่ซึ่งแขวนไว้ที่นั่นขั้นแรกเขาก็รัวทีต่อมาก็เป็นจังหวะช้าและเร็วต่างๆกันภายในอึดใจเดียวเท่านั้นพวกขมุไฟซึ่งเป็นบริวารทั้งหญิงและชายทั้งที่กำลังชะกันเด็กเล็กและเท่าชราต่างก็ทยอยออกจากที่พักออกมาชุมนุมกันอย่างเนืองแน่นตีกายหันไปร้องสั่งพวกชายชะกันกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้าสักเห็นสีหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความเศร้าสลดใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าซักถามอะไรภายในพริบตาเดียวชายชะกันกลุ่มนั้นก็หันกลับแล้วก็ลับหายไปตีกายหัวหน้าขมุไฟหันกลับมาทางศักอีกสีหน้าของเขายังเต็มไปด้วยกิริยาท้าทาย
1: พาเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นดีกันว่าคนพวกนั้นเทวดาส่งมาช่วยหรือพวกผีดิบอย่างปู่ย่าตายายเรามาเข้าทรงบอกให้รู้ตัวล่วงหน้า
0: ตีกายเดินกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างบริวารทั้งหลายที่จับกลุ่มกันอยู่ภายในบริเวณหน้าเพิงพักประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าสักมองดูสักมองดูร้อยเอกเรืองยุทธนาแล้วก็หันไปมองดูตะเกิ้ลซึ่งตอนนี้นั่งยองๆอยู่ข้างกองไฟพรางถมน้ำลายลงกับพื้นดินตรงหน้าแก่คราวนี้ตะเกิ้ลผงะห่างออกไปมองหน้าตีกายอย่างรำคาญพรางหันไปทางศาสตราจารย์ฟิกซ์อุทธรณ์ว่า
4: เฮ้ยเล่นอย่างนี้ตะเกิ้ลไม่ชอบเลยดูมันมีเจตนาน
3: ั่นแสดงว่าตีกายชอบตะเกิ้ลลงคนพวกนี้ถมน้ำลายลงตรงหน้าไข่ต่อไปก็จะเป็นเพื่อนกัน
4: โอ้ยนั่นก็ถมใส่หน้าคงรักกันจนตายเลยละมั้ง
0: ตลอดเวลาสักสังเกตเห็นปัญญาเมียงมองมาที่โปรเฟสเซอร์ฟิกซ์ซึ่งอยู่ข้างหลังบิดาของหล่อนช้าช้านานๆก็หันไปเพ่งจับอยู่ที่ตะเกิ้ลอย่างพิศวงสงสัยอย่างสนใจแล้วก็เดินมาหยุดอยู่ข้างหลังตะเกิ้ลพรางปาบนศีรษะตะเกิ้ลด้วยเมล็ดผลไม้ป่าซึ่งหล่อนเคี้ยวอยู่ระหว่างฟันอันขาวสะอาดจากนั้นก็เดินกลับไปด้วยในตาอันเป็นประกายวาวด้วยผมที่ปล่อยยาวลงมาถึงสะโพกที่ผายพร้อมด้วยผ้าเตี่ยวผืนเล็กๆพันกายและพร้อมด้วยทรวงอกที่สล่างแต่ทุกครั้งที่หันไปแลดูหล่อนกระเหรี่ยงชราก็ได้แต่จะพึมพำอะไรอยู่ในลำคอของแกแล้วก็ขบกรามจนนูนเป็นสันในที่สุดชายชะกันเหล่านั้นก็กลับมาพร้อมด้วยเสือทั้ง3ตัวสักเห็นตีกายยืดตัวตรงขณะที่ซากเสือทั้ง3ถูกวางลงตรงหน้าบรรดาขโมยไฟทั้งชายและหญิงแห่ห้อมล้อมเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดเหมือนไม่เชื่อสายตาของตัวเองจนกระทั่งแน่ใจว่าเสือเหล่านั้นตายแน่ ทุกคนก็ร้องรำทำเพลงตามประเพณีและพิธีของตนด้วยความตื่นเต้นยินดีในขณะที่ทุกคนกำลังรื่นเริงอยู่นั่นเองตีกายก็แหวกฝูงคนเลี่ยงเข้ามาหาสักเขายืนนิ่งพิจารณาดูทีละคนทีละคนแล้วก็พิจารณาอยู่นานแต่ครั้นแล้วตีกายก็หันไปหาศาสตราจารย์ฟิกซ
1: ์โอ้ทีนี้ตีกายเชื่อว่าขอพวกนี้เทวดาส่งมาช่วยตีกายปราบเสือเพื่อขมูฟายจะได้อยู่ต่อไปบอกมาเถอะพ่อนาคนว่าจะให้ตีกายทำอะไรเทวดาจะได้ช่วยพิทักษ์รักษาพวกขมูไฟให้ปลอดภัยต่อไป
0: เข้าฟิกซ์ยืดกายขึ้นสุดสุดส่วนสูง6ฟุตของเขาจ้องต่อหัวหน้าขมูไฟด้วยในตาสีฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยประกายแรงกล้ายกมือขึ้นกอดอกก่อนที่จะตอบว่า
1: เราบอกท่านแต่เดิมแล้วตีกายว่าคืนกักกันตัวเราและแม่นาคาไว้อันตรายจะมาถึงพวกขมูไฟเสื้อร้ายเหล่านั้นจะออกจากป่ามากินวัวควายท่านโดยไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน
0: แม้ว่าอำนาจผีป่าและพูดพรายที่ตีกายเลี้ยงไว้ตลอดจนผีปู่ย่าตายายที่เส้นไหว้บูชาก็ไม่สามารถจะป้องกันได้เคราะห์ดีที่เทวดายัง

0: ที่ต้องการเพื่อสังเวยเทวดาและเมื่อปราบเสือเสร็จแล้วจะต้องส่งศักดิ์และคณะส่งโปรเฟสเซอร์คาลฟิกซ์และแวนด้าออกไปให้พ้นจากบริเวณป่านี้เทวดาก็จะให้ความอารักขาแก่ตีกายและทุกคนแต่หากยังขืนกักขังไว้ฝืนคำสั่งเทวดาอันตรายก็จะมาถึงขมุไฟอีกโดยไม่มีใครรู้ว่าอันตรายนั้นจะเป็นรูปแบบไหนอาจจะเป็นน้ำท่วมฝนแล้งไฟป่าหรือโขลงช้างที่จะยกมาทำลายขมุไฟให้หมดไป
1: ท่านเข้าใจที่เราพูดหรือเปล่าติกาย
0: สิ้นคำของศาสตราจารย์ฟิกซ์หัวหน้าขมุไฟลดตาต่ำก้มลงมองดูพื้นดินนิ่งอยู่ครู่หนึ่งในขณะนั้นศักดิ์ก็อดคิดไม่ได้ว่าร่างของตีกายซึ่งสูงตระหง่านไม่แพ้ศาสตราจารย์คาลฟิกซ์สั่นสะท้านเหมือนต้องลมหนาวเสียงของตีกายก็แหบห้าวในขณะที่เอ่ยขึ้นว่า
1: ข้าเข้าใจพ่อนาขนอำนาจผีป่าหรืออะไรก็ตามทำให้ข้ามืดมนมานานตามองไม่เห็นอะไรหูไม่ได้ยินอะไรความคิดเหมือนอยู่ในโพรงไม้แต่บัดนี้เทวดาดลใจให้ข้าหูตาและใจสว่างแล้วข้าจะทำตามที่ท่านบอกทุกอย่างแต่เสือทั้งป่ามีตั้งหลายสิบมาตายเพียง5ตัวจะเรียกว่าหมดได้อย่างไร
0: พูดมาถึงตรงนี้ศาสตราจารย์คาลฟิกซ์ก็ถอนใจ
1: ข้อนั้นท่านไม่ต้องวิตกกังวลติกายคนเหล่านี้จะช่วยท่านปราบเสือต่อไปจนกว่าจะไม่มีเสือให้เขาปราบแล้วเราจึงจะจากไปว่าแต่ว่าท่านพร้อมแล้วหรือที่จะให้วัวควายเขาไปสังเวยเทวดาตามที่ต้องการ
0: ตีกายได้ฟังดังนั้นก็นิ่งอึ้งไปชั่วขณะครั้นแล้วก็ถอนใจ
1: ควายแต่ละตัววัวแต่ละคู่หมายถึงชีวิตของเราขมุไฟในเวลานี้ที่มีเหลืออยู่ก็น้อยเต็มทีแทบจะไม่มีเลี้ยงกันไปถึงปีหน้าถ้าเราเอาไปเส้นเทวดาอีกบางทีจะไม่พอเลี้ยงชีวิตขมุไฟในปีนี
0: ้มาถึงตอนนี้ตะเกิ้นก็อดรนทนไม่ได้จึงเอ่ยขึ้นมาว่า
2: แต่ปล่อยให้เสือรังควานต่อไปบางทีมันจะหมดในเดือน2เดือนนะขอให้ท่านดูตีกายเพียงแต่วัวครึ่งตัวที่เหลือจากเสือกินเทวดายังให้เสือเรามาเป็นการแลกเปลี่ยนถึง3ตัวถ้าเป็นวัวเป็นทั้งตัวนะเราอาจจะได้มากกว่านั้นและบางทีท่านอาจจะได้วัวของท่านคืนด้วย
0: หัวหน้าขมูไฟได้ฟังตะเกิ้นก็จ้องหน้ากระเรียงเชรานิ่งอยู่นานจากนั้นก็หันไปหาศาสตราจารย์คาลฟิกซ์อีกครั้ง
1: เป็นความจริงอย่างนั้นเหรอพ่อนาขนเป็นไปได้หรือว่าถ้าตีกายให้วัวไปนอกจากจะได้เสือแล้วยังได้วัวคืน
0: ศาสตราจารย์คาลฟิกซ์พยักหน้า
1: แน่ทีเดียวทำไมจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันเป็นความประสงค์ของเทวดาที่ใช้คนเหล่านี้มา
0: ตีกายนิ่งคิดอยู่อีกนิดหนึ่งในที่สุดก็ถอนใจแล้วก็พึมพำ

0: ้าอย่างนั้นก็เอาไปขอให้ได้เสือตัวร้ายขอให้ปราบมันให้หมดไปเพื่อที่พวกเราข้ามฝ่ายทั้งหลายจะได้พ้นจากภัยของความอดตายคุกคามเท่านั้นจะให้วัวคืนมามากน้อยเท่าไหร่ไม่สำคัญท่านคิดถูกตีกายถึงวัวจะถูกเสือกัดตายท่านก็อย่างได้ซากคืนมาแต่ถ้าคืนปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้อีกต่อไปวัวจะถูกฆ่าตายทุกวันซากของมันไม่มีเหลือเสือก็ไม่ตายมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน
1: จากนั้นตีกายก็หันมาถามทางคณะของศักว่าจะลงมือเมื่อไหร่ตักเกิลร้อยเอกเกรืองและศักในขณะที่ศักก็เป็นคนตอบว่า
0: วันนี้และทันทีหลังจากกินอาหารเช้าเราสามคนต้องการวัวสามตัวพร้อมด้วยคนนำทางสามคนสำหรับจะได้ตรวจค้นทางเดินและแหล่งที่อยู่ของเสือเหล่านั้นถ้ามันชุมจริงและกล้าพอที่จะไม่ตื่นเสียงปืนของเราเมื่อคืนเข้าใจว่าชั่วเวลาไม่กี่วันการปราบมันก็คงจะเสร็จสิ้นลงได้เราจะสั่งการให้มันเป็นไปตามท่านท่านจะได้วัวท่านจะได้คนตามความต้องการท่านพร้อมเมื่อใดวัวและคนเหล่านั้นจะคอยท่านอยู่แล้ว
1: เมื่อเป็นที่ตกลงกันได้เช่นนั้นแล้วทุกคนก็ชวนกันกลับมายังที่พักของศาสตราจารย์ฟิกซ์โดยมีแวนด้าและสีฟ้าช่วยกันจัดอาหารเตรียมไว้หลังจากกินอยู่อย่างอิ่มน้ำสำราญการเดินทางของทั้งสามคนก็เริ่มต้นขึ้นด้วยความประหลาดใจของทุกคนทันใดที่โผล่ออกมาจากเพิงพักของศาสตราจารย์ฟิกซ์นั่นเองปรากฏว่าหนึ่งในจำนวนสามคนที่ตีกายให้จูงโคมาคอยอยู่ก็คือปัญญา
0: เอาเจ้ามาทำไมปัญญาคนนำทางอีกคนไปไหน
1: ศาสตราจารย์ฟิกซ์ตั้งกระทู้ถามด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นตัญญาในขณะที่ตัญญาก็ตอบพรางยิงฟันขาวคันนี้แหละพ่อหน้าคนจะเป็นคนนำทางไปข้าอยากดูด้วยว่าตะแก่คนนี้จะฆ่าเสืออย่างไรฟังเล่าแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้หล่อนชี้ไปที่ตะเกิล
0: แต่ที่กายพ่อของเจ้าล่ะ
2: พ่อข้าตามใจข้าต้องการอะไรพ่อไม่เคยขัดใจข้า
0: แต่ว่ามันเต็มไปด้วยอันตรายสำหรับคนที่ไม่เคยนะเจ้าจะทนหนาวได้อย่างไรจะทนอดนอนได้อย่างไรตลอดคืนเจ้าจะทำเสียงอะไรไม่ได้กลับไปอยู่กับพ่อเจ้าดีกว่า
2: ข้าจะไปเสือเหล่านี้รบกวนพวกเรามานานข้าอยากจะเห็นมันตาย
1: ตัญญาตอบอย่างหัวรั้นแม้ว่าทุกคนจะพยายามทัดทานหล่อนเพียงใดหญิงสาวผู้เกิดมาเป็นลูกป่าเป็นอิสระแก่ตัวทั้งกายและใจก็ไม่ยอมฟังท่าเดียวลงท้ายศาสตราจารย์ฟิกซ์ก็ต้องสั่นศีรษะ
0: ขอฝากด้วยตะเกิ้นช่วยระวังอย่าให้เขาเป็นอันตราย
3: ไอ้ข้อนั้นตะเกิ้นรับรองได้แต่ว่าเฮ้ยใครจะรับรองถ้าตะเกินเป็นอะไรไปล่ะ
2: อย่ากลัวเลยตัญญา
1: รู้จักป่ารู้จักเขาแถวนี้ดีกว่าใครๆเพราะท่องเที่ยวมาแต่เด็กๆถึงพวกผู้ชายก็สู้ไม่ได้ตันยารู้จักดีว่าที่ไหนมีถ้ำที่ไหนมีน้ำที่ไหนมีอะไรไม่มีใครรู้ดีกว่าตันยาจากนั้นตันยาก็หันไปลูบศีรษะตะเกิ้ลเหมือนคนเอ็นดูเด็กในขณะที่ตะเกิ้ลถึงกับถอนใจ
3: เฮ้ยข้าเนี่ยไม่ได้กลัวในข้อนั้นหรอก
1: งาตะแก่กลัวอะไร
3: ข้าเนี่ยกลัวเสือในใจของข้าเท่าๆกับกลัวเสือในหัวใจของเองนั่นแหละ
1: ศาสตราจารย์คาลเฟกซ์ได้ฟังคำตะเกิ้ลแล้วก็หันมามองดูสักเลิกคิ้วครั้นแล้วก็หัวเราะเสียงดังลั่น
0: นั่นแสดงว่าเมื่อคืนตะเกิ้ลแอบฟังเราคุยกัน
3: เปล่าเลยนายฝรั่งตะเกิ้ลน่ะไม่อาจละลาบละล้วงถึงเพียงนั้นตะเกิ้ลนอนอยู่เฉยๆหูที่เตือนมันได้ยินเอง
0: เอาละเอาละฉันเข้าใจแต่ว่าจำไว้ตะเกิ้ลอย่าให้เกิดอะไรขึ้นโครงการทั้งหลายของเราจะเสียไป
3: ตะเกิ้ลจะจำไว้นายฝรั่ง
1: ต่อจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางไปในท่ามกลางสายตาของพวกขโมกไฟที่ตอนนี้ออกมายืนดูอยู่หน้าปางที่พักของตนทุกสีหน้าเต็มไปด้วยความชะงนและแปลกประหลาดแต่ก็ไม่มีใครปริปากหรือแสดงกริยาอะไรออกมาอย่างในการต้อนรับวันแรกจนกระทั่งออกมาพ้นหมู่บ้านตามแผนการที่วางไว้นั้นทุกคนจะแยกย้ายกันไปตามทางเท้าที่เคยพบรอยเสือขึ้นลงระหว่างยอดเขากับท้องทุ่งข้างล่างผูกโคเป็นเหยื่อล่อไว้ตามทางเหล่านั้นแต่ภายหลังที่ตันยาพาสำรวจอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จกระทั่งสายอย่างมากที่จะได้ระแคะระคายถึงเจ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นก็เพียงแต่รอยเก่าๆด้วยเหตุนี้เองจึงเลยไปถึงที่ซึ่งโคตัวเมื่อวานถูกฆ่าตายแล้วก็ต่อไปถึงซอกเขาที่เคยนั่งซากที่เหลืออยู่ของมันเมื่อคืนกระเหรี่ยงชราถึงกับอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นซากที่เหลือมิได้อยู่ที่และลักษณะเดิมของมันอย่างที่จากไปตะเกิ้ลกรากจากชายเนินลงไปที่นั่นพิจารณาดูตามพื้นดินสักครู่แล้วก็เงยหน้าบอกสัก
3: มันเข้ากินอีกนายภายหลังที่พวกขโมยไฟมาหามเอาซากเสือสามตัวไปแล้วรอยของมันยังใหม่ไม่ใช่รอยตัวที่ถูกยิงตายเอ้านี่ดูเถอะนายห้าตัวด้วยกันย่อมกว่าก็มีบางทีจะเป็นเสือแม่ลูกอ่อน
1: ถ้าในคืนก่อนสังหารเสียสามตัวและยังเข้ามากินเศษของซากที่เหลืออยู่อีกได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรว่าเสือเหล่านั้นไม่อดโซเหลือสติกำลังจนกระทั่งหมดความเกรงกลัวต่ออันตรายใดๆที่มันจะได้รับด้วยเหตุผลนี้เองทุกคนจึงตกลงใจว่าจะผูกโคตัวหนึ่งเป็นเหยื่อล่อไว้ที่นั่นพร้อมด้วยใครคนหนึ่งที่คอยนั่งประจำภายหลังที่ปรึกษาหารือกันร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ขออาสานั่งซ้ำที่นี
0: ่ที่นี่เหมาะสมแล้วสำหรับผมเพราะไม่ต้องทำซุ้มหรือว่าทำห้างปีนป่ายให้มันลำบากขืนพลาดพลั้งตกลงอีกทีขาที่จวนจะหายอยู่แล้วคงจะได้กลับเข้าที่เก่าเท่านั้นเอง
1: เมื่อปล่อยร้อยเอกเรืองไว้ที่นั่นแล้วตัญญา ยังคงพาทุกคนเลียบเชิงเขาจนกระทั่งถึงบริเวณป่าซึ่งมีลำธารตื้นๆไหลผ่านอีกแห่งหนึ่งจากนั้นจึงได้หยุดแล้วก็ชี้ให้ดูรอยเท้าใหม่ๆของเสือซึ่งปรากฏเปรอะอยู่ทั้งสองฝั่งนี่ชุครั้งที่มากินเหยื่อแล้วมันจะมากินน้ำที่นี่นอกจากนั้นนะยังเป็นทางเดียวของมาระหว่างท้องทุ่งขึ้นไปสู่ยอดเขาถ้าจากนั้นมันยังมีทางด่านที่มาใช้เดินระหว่างเนินเขาลูกนี้กับป้าใหญ่ที่มันใช้เป็นที่หลบซ่อนในตอนกลางวันถ้ามันยังอาศัยหากินในช่วงนี้มันจะต้องลงมาตามทางเส้นนั้น
0: งั้นฉันจะประจำลำธารสายนี้เองตะเกิ้นแกกับตัญญาประจำด่านเส้นนู้นนะไอ้นั่งเหยื่อคอยเสือสองคนเนี่ยนอกจากกายายแล้วตะเกิ้นยังไม่เคยนั่งกับใครเลยเฮ้ยมันชักจะสังหรณ์ในใจชอบกลนายว่าจะไม่ได้ความอ่ะลองพยายามดูก่อนถ้าไม่เป็นการถึงค่อยแก้ไขต่อไปไหนๆตัญญาเขาก็มาละจะปฏิเสธเสียกระไรได้ตะเกิ้นจะทำตามนายสั่งถ้าล้มเหลวอย่างไรนายเป็นพยานด้วยก็แล้วกันว่าตะเกิ้นเนี่ยบอกแล้ว
1: ตะเกิ้นพูดได้เท่านั้นตะเกิ้นกับตัญญาก็จูงโคเดินทางต่อไปอีกไม่ช้าไม่นานก็หายลับไปในป่าซึ่งปกคลุมด้วยลำธารสายนั้นเมื่ออยู่แต่ลำพังกับขมุไฟที่มากับศักดิ์ทุกคนเลือกบริเวณตรงที่มีต้นไทรย้อยแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมลงไปในลำธารศักดิ์สั่งให้ผูกโคตัวนั้นไว้ริมทางซึ่งห่างออกไปประมาณ20ก้าวพอที่ศักดิ์จะมองเห็นถนัดจากข้าคบซึ่งจะได้อาศัยเป็นที่นั่งตลอดคืนครั้นแล้วศักดิ์ก็ไล่ให้เจ้าขโมยไฟคนนั้นรีบเดินทางกลับบ้านไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าขโมยไฟคนนั้นจะไม่รีบตะลีตะลานปฏิบัติตามด้วยความยินดีขณะนั้นเวลาเพิ่งจะเที่ยงวันฉะนั้นในกรณีปกติธรรมดาที่คนเราจะไปนั่งเหยื่อดักยิงเสือด้วยความหวังในความสำเร็จอย่างหนึ่งอย่างใดได้แต่นี่มิใช่กรณีปกติความจัดเจนที่ศักดิ์ได้รับในคืนก่อนเล่าก็พิสูจน์ยืนยันอยู่แล้วว่าอะไรๆอาจเกิดขึ้นได้ในเมื่อตกอยู่ท่ามกลางฝูงเสือหิวด้วยเหตุนี้เองศักดิ์จึงพยายามสงบสติอารมณ์อยู่ในความเงียบทั้งหูและตาก็คอยสดับตรับฟังเสียงแล้วก็สอดส่องดูความเคลื่อนไหวต่างๆรอบกายอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นจนราวชั่วโมงเศษๆต่อมาจึงได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นนัดหนึ่งทางทิศที่ร้อยเอกเรืองนั่งอยู่ในซอกเขาเว้นระยะเราอึดใจเศษๆเสียงนั้นก็ลั่นขึ้นอีกนัดหนึ่งแล้วต่อมาก็อีกนัดหนึ่งซึ่งแสดงว่านัดแรกคงถูกที่ไม่สำคัญนักเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องซ้ำจากนั้นต่อมาอีกประมาณ2ชั่วโมงเมื่อตกบ่ายพระอาทิตย์เริ่มคล้อยลงไปเหนือไหล่เขาตรงหน้าเสียงปืนจึงดังมาจากบริเวณป่าทางทิศที่ตะเกิ้ลและตัญญาหายไปเจ้าลายเข้าแล้วทั้งสองทางนอกจากด้านที่ศักดิ์นั่งอยู่เท่านั้นไม่เป็นการประหลาดที่ตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงเต็มซึ่งศักดิ์นั่งอยู่เงียบๆบนข้าคบล่างของไทรต้นนั้น ไม่ปรากฏวี่แววของเสือร้ายแต่ประการใดแม้ว่ามันจะทิ้งรอยเท้าไว้ใหม่ๆเกลื่อนไปหมดทั้งสองฝั่งลำธารสักเองเคยนั่งซากนานกว่านั้นนานนับเป็นคืนๆวันๆโดยมิได้ผลแต่ประการใดแต่ค่าคบไม้แม้ว่ามันจะเป็นค่าคบต้นไทรมิใช่พื้นห้องซึ่งขัดขึ้นสำหรับนั่งสบายฉะนั้นหลังจาก3ชั่วโมงล่วงไปและความเคร่งเครียดสนใจเริ่มจะลดลงผลของการนั่งจำเจอยู่ในที่และเกือบจะท่าเดียวโดยปราศจากการเปลี่ยนอิริยาบถก็เริ่มแสดงออกมาในรูปของการเป็นเหน็บของการชาและปวดเมื่อยสักทรมานทั้งกายและใจเสียงน้ำที่ไหลเซาะเป็นจังหวะอยู่ในลำธารข้างล่างอย่างสม่ำเสมอก็ชวนให้ง่วงนอนจวนๆที่จะแข็งใจทนหนังตาซึ่งจะหลับมิหลับแหลบเสียให้ได้อยู่นั่นเองก็พอดีได้ยินเสียงกระรอกร้องทักอะไรมาแต่ไกล
4: ทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงสว่างทั้งหูตาและสมองเพราะมันเป็นสัญญาณว่าไม่อะไรก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งแปลกปลอมมาข้าพเจ้ากวาดสายตาไปตามสองฝากลำธารซึ่งค่อนข้างโล่งเตียนและร่มครึ้มก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากเงาของกิ่งไม้และเถาวัลย์ซึ่งกวัดไกวอยู่เหนือพื้นน้ำข้างล่างโคตัวนั้นหยุดเคี้ยวเอื้องและหันไปมองเชิงเขาซ้ายมือซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มมะกล่ำสลับกับป่าพรองเสียงกระรอกโด่งตัวนั้นร้องกระชั้นทีข้าพเจ้าค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถหันไปทางทิศที่โคตัวนั้นจับตากระสับกระส่ายอยู่ราวกับสงสัยอะไรแต่ก็ไม่เห็นอะไรเคลื่อนไหวไม่แลเห็นอะไรแปลกประหลาดหรือผิดปกติจนกระทั่งได้ยินเสียงพรึดจากโคอีกครั้งเห็นมันพยายามรั้งเชือกที่ผูกด้วยความพยายามจะสลัดให้ขาดนั่นเองสายตาข้าพเจ้าจึงแลเห็นวี่แววของเจ้าลายพาดกรตัวนั้นเป็นครั้งแรกเบื้องต้นคิดว่ามันเป็นท่อนไม้ขนาดเท่าข้อมือซึ่งถูกอะไรเคลื่อนไหวแต่เมื่อสายตาผ่านไปอีกครั้งเห็นสีเหลืองฟางสลับดำถนัดจึงได้แน่ใจว่าเป็นหางของมันซึ่งโผล่ออกมาจากหลังพุ่มไม้หนาทึบ

0: ื่นเต้นเลยครับ
1: พอกำลังจะเบื่ออยู่นั่นเอง
0: กำลังจะแอกง่วงแล้วหาวแล้ว
1: จัดให้เลยนะคะ
0: มาอย่างตื่นเต้นเลยนะครับ
1: โอ้โหมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการพิสูจน์ทักษะของพรานเหมือนกันเนาะเพราะว่าในการนั่งนี่มันก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: มันนิ่งๆ
1: ต้องนิ่งๆอ่ะต้องไม่เปลี่ยนท่าต้องพยายามแบบนิ่งๆเนียน
0: ๆให้กลืนไปกับป่า
1: แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้อยู่เหนือวิสัยความอดทนของสัตว์นะคะ
0: ครับ
1: เจ้าลายมาแล้วค่ะและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตอนต่อไปนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าในช่วงนี้สีฟ้าไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไรเลยทั้งที่จริงๆตอนนี้เนี่ยมันคือผีตองเหลืองคนสุดท้าย
0: มันคือเรื่องราวของเธอเลยนะครับแต่เหมือนตอนนี้โฟกัสมาที่ขมุไฟซะแล้ว
1: แล้วก็มาเน้นที่ตัญญาที่สาวคนหนึ่งซึ่งก็สวยเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือตัญญานั่นเองแล้วสีฟ้าล่ะสีฟ้าซึ่งไม่มีญาติไม่มีครอบครัวไม่มีใครเลยนอกจากร้อยเอกเรือง
0: แ
1: หมหายไปไหนตอนนี
0: ้ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีอีก2บทเพื่อที่จะสรุปเรื่องราวของเธอนะครับเพราะว่าตอนต่อไปเนี่ยชื่อบทว่าเสือในใจของร้อยเอกเรือง
1: มาละรู้สึกว่าครูมาลัยชูพินิจนี่จะชื่นชอบสำนวนนี้นะ
0: เสือในใจ
1: นะเป็นการเปรียบเทียบได้เห็นชัดมากเลยเสือในใจของผู้ชายทั้งฝรั่งทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งทุกชนเผ่าทั้งขมุไฟแล้วก็กะเหรี่ยงอย่างตะเกินด้วยคนนี้มีเสือในใจนี
0: ้
1: อยู่ในสต็อกนี่เยอะมาก
0: ต้องแบ่งเสือไปให้หลายคน
1: ตอนต่อไปนะคะก็คงจะได้ซีนแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะสีฟ้าซึ่งอยู่เงียบมานานเลยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะนี่คือผีต้องเหลืองคนสุดท้ายล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์นะคะ
0: ยังไงติดตามตอนต่อไปของผีต้องเหลืองคนสุดท้ายได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขยายความร่วมมือกับประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับการศึกษาและงานวิจัยสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยใช้จุดแข็งจากการเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียซึ่งมีความใกล้เคียงด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคตพร้อมทั้งมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตนัสประเทศมาเลเซียในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการดำเนินงานวิจัยร่วมกันขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและเพิ่มโอกาสในการฝึกงานและการทำงานในระดับนานาชาติขณะเดียวกันยังส่งเสริมการวิจัยร่วมด้านการบริหารจัดการน้ำการรับมืออุทกภัยและการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการต่อยอดการแปรรูปสินค้าเกษตรและขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีสากล
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนประกายพฤกษ
10: ์สีสวัสดิ์ไปไหนมาจ๊ะ
11: ไปสำรวจรอบๆ บ้านเผื่อจะมีหนูมารบกวนกัดข้าวของที่บ้านเรา
10: ฉันก็ไปตรวจดูแล้วเหมือนกันเรียบร้อยดี
11: เห็นดาวนั่นไหมสดใสจังนะ
10: ดาวอะไรมาขึ้นตอนเช้า
11: ดาวประกายพฤกษ์ไงจ๊ะขึ้นตอนเช้าเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นดวงที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดหรือจะเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
10: ้ดวงเดียวกันมีสองชื่อเหรอ
11: ใช่ดวงเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ก็ได้ดาวพระศุกร์ก็ได้ชื่อดาวประกายพฤกษ์ประกายแปลว่าดาวพฤกษ์แปลว่ารุ่งเช้าประกายพฤกษ์จึงแปลว่าดาวรุ่งคือดาวที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะพบกับดิฉันชนาธิปไพพงษ์ทางไทย PBS Podcast เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นดราม่ามาตรฐานทางการแพทย์ในโรงพยาบาล2กรณีซ้อนค่ะคุณผู้ฟังกรณีแรกก็คือกรณีของครูทรายที่พาสามีมีอาการเจ็บร้าวตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงหน้าอกหัวใจเหงื่อแตกพลักสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจไปรักษาที่โรงพยาบาลซานคาเมโลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตามสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะคะแต่หมอวัย70ปีไม่ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ให้กลับบ้านต่อมาสามีครูทรายเสียชีวิตเพราะว่าเส้นเลื่อนหัวใจตีบ2เส้นเป็นโรคหัวใจจริงๆเรื่องนี้เธอขอความเป็นธรรมให้สามีเธอด้วยเพราะว่าป่วยด้วยโรคหัวใจจริงๆแต่ได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาดเลยพลาดโอกาสในการรักษาอีกกรณีดราม่านึงค่ะห่างกันไม่กี่วันนะคะอันนี้เป็นโรงพยาบาลของรัฐเลยทีเดียวนะคะก็คือดราม่าพ่อแม่ของเด็กที่เพิ่งคลอดได้5วันที่ยังต้องอยู่ในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองปรากฏเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดพ่อแม่เด็กสงสัยว่าสาเหตุการที่เด็กทารกเสียชีวิตอาจจะมาจากการที่มีการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กที่โรงพยาบาลอ่างทองหรือไม่จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะที่ต้องพูดถึงทั้ง2ประเด็นนี้ก็เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งเมื่อผู้ป่วยหรือผู้บริโภคไปรับบริการในสถานพยาบาลควรจะได้รับการบริการที่ดีมาตรฐานตามจรรยาบรรณทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของสถานที่มาตรฐานของบุคลากรซึ่งไทยเองมีกฎหมายมาตรฐานของสถานพยาบาลในการกำกับดูแลอยู่นะคะมาดูกรณีการร้องเรียนของครูทรายหรือนางสาวเบญญาพรพานเพชรครูแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชาวจังหวัดราชบุรีเดินทางเข้าพบคณะอนุกรรมการแพทยสภาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีร้องเรียนหลังจากที่สูญเสียสามีวัย30ปีโดยเชื่อว่าหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเหตุการณ์อาจไม่รุนแรงจนทำให้สามีของเธอเสียชีวิตได้นะคะครูทรายชี้แจงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดต่ออนุกรรมการอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าต้องการให้มีการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมค่ะโดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลซานคาเมโลมีป้ายระบุว่าเป็นศูนย์โรคหัวใจจึงเชื่อว่าแพทย์น่าจะมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหัวใจและคาดว่าจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเด็นสำคัญว่าการรักษาของแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของแพทยสภาค่ะในขณะที่แพทย์วัย70ปีคู่กรณีได้ส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งขั้นตอนการพิจารณาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีโอ้นานเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะนอกจากนี้นะคะครูทรายเปิดเผยว่าล่าสุดทนายความของโรงพยาบาลซานคาเมโลบ้านโป่งราชบุรีได้ติดต่อขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.โดยมีกำหนดนัดเจรจาในวันที่7สิงหาคม2569นี้ค่ะครูทรายยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการตามขั้นตอนและยังไม่มีการพูดคุยกับแพทย์คู่กรณีโดยตรงค่ะพร้อมย้ำว่าสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เพียงการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวแต่ต้องการให้กรณีนี้เป็นบทเรียนในการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกพร้อมเรียกร้องให้แพทย์คู่กรณีออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษอย่างจริงใจเนื่องจากจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยนอกเหนือจากการแสดงความเสียใจจากตัวแทนของโรงพยาบาลซานคาเมโลบ้านโป่งเท่านั้น ทั้งนี้นะคะครูซายยืนยันว่าจะเดินหน้าตามกระบวนการกฎหมายและการตรวจสอบของทุกหน่วยงานทั้งในส่วนของแพทยสภาและกระบวนการยุติธรรมจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติและได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงค่ะเราไปฟังเสียงของครูซายนางสาวเบญญาพรพานเพชรค่ะ
3: วันนี้หนูเจอผู้อำนวยการประกันสังคมเขามาหาหนูด้วยตัวเองเลยมาด้วยตัวเองหนูถามเขาเลยได้ว่าแล้วไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยครอบคลุมประกันสังคมไหมประกันสังคมครอบคลุมไหมครอบคลุมแฟนหนูจ่ายประกันสังคมตรงทุกงวดอยู่ในสิทธิ์อะถึงจะเป็นไม่เป็นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะคนเราก็ตรวจไปอยู่แล้วว่าเราบางทีเราตรวจสุขภาพเราเป็นหรอเราก็ไม่เป็นนี่แต่เราก็เสียตังค์ตรวจนี่มันคือสิทธิ์อะ
4: ตอนนี้เราต้องการจะเรียกร้องอะไรไปครับ
3: เรียกร้องความยุติธรรมอะเพื่อเรียกร้องกับว่าคือหนูไม่อยากให้แฟนหนูอะจากไปอะถ้าแฟนหนูยังอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่อยากให้เขาอะจากไปด้วยความรู้สึกที่เขาโดนสันนิษฐานว่าเขาเป็นแบบวิตกกังวลเขาคิดไปเองอะถ้าเขาป่วยจริงๆถ้าเขาไม่รับการรักษามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาอะเขาน่าสงสารมากค่ะสำหรับหนูอะวันนี้ที่หนูเสียใจที่สุดอะไม่ใช่อะไรเลยนะเขาน่าสงสารมากเพราะเขาอดทนมากหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขาเลย
2: ในส่วนของการเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมนะคะเนื่องจากว่าสามีของครูทรายนั้นเป็นผู้ประกันตนค่ะและมีสิทธิประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งราชบุรีด้วยเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้นะคะทางสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ประกันสังคมได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งเพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งสำเนาเวชระเบียนการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนในวันที่18กรกฎาคมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกันตนก็คือสามีครูทรายเนี่ยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งเมื่อ16กรกฎาคมด้วยอาการเหนื่อยและเจ็บหน้าอกร้าวไปที่แขนค่ะโดยผู้ประกันตนได้รับการตรวจจากแพทย์อายุรกรรมก่อนถูกส่งไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกซึ่งได้ข้อสรุปว่าอาการไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกจึงถูกส่งตัวกลับมายังแพทย์อายุรกรรมอีกครั้งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าอาการดังกล่าวเกิดจากความวิตกกังวลแม้ว่าญาติจะร้องขอให้มีการตรวจหัวใจเนื่องจากผู้ประกันตนมีเหงื่อออกมากผิดปกติและเจ็บหน้าอกร้าวไปจนถึงปลายแขนแต่ได้รับการปฏิเสธและให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านในเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันเดียวกันผู้ประกันตนเกิดอาการช็อกหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางสำนักงานประกันสังคมนะคะตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพิจารณาหารือกับคณะอนุกรรมกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์หากผลการตรวจสอบพบว่าโรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งให้การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและมีความบกพร่องอันเป็นการผิดสัญญาจ้างการให้บริการทางการแพทย์ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการลงโทษด้วยการตัดศักยภาพสถานพยาบาลลดจำนวนผู้ประกันตนทันทีด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะกรณีสามีครูทรายเสียชีวิตรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ของนายพานุพงษ์อย่างครบถ้วนโดยทายาทสามารถติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจะประกอบไปด้วย 1. ค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท2. เงินสมทบกรณีชราภาพจำนวน 58,405 บาทพร้อมดอกเบี้ยสะสม 3. เงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 30,000 บาทถ้าหากพบว่าผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ทายาทสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งถ้าหากเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยากรณีเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทค่ะนี่คือความคืบหน้ากรณีของครูทรายที่ร้องขอความเป็นธรรมจากการที่พาสามีเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยความสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจแต่สุดท้ายแพทย์ที่ทำการรักษาปฏิเสธการส่งผู้ป่วยไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไล่ให้กลับบ้านสุดท้ายสามีของเธอเสียชีวิตจากโรคหัวใจจริงๆเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าแพทยสภาจะสอบสวนกรณีนี้ว่าอย่างไรรวมถึงโรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งเนี่ย จะเจรจาไกล่เกลี่ยชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับครูทรายอย่างไรนะคะ
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกค่ะคุณผู้ฟังมีดราม่ากรณีมาตรฐานสถานพยาบาลอีกแล้วนั่นก็คือจากกรณีที่สองสามีภรรยาที่ลูกเพิ่งคลอดได้5วันยังอยู่ในห้อง ICU ปรากฏว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตสามีภรรยาคู่นี้สงสัยว่าที่ลูกติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นเพราะว่าที่ห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองนี้มีการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนกินกันในห้อง ICU หรือเปล่าจึงไปร้องเรียนที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะว่าขอให้ส่งร่างของลูกไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจพร้อมกับค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกและเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ17กรกฎาคม2569นะคะแม่คนหนึ่งไปผ่าคลอดก่อนกำหนดที่โรงพยาบาลอ่างทองเด็กมีภาวะอาการหายใจเร็วผิดปกติต้องรักษาตัวในตู้อบในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือ NICU ต่อมาเมื่อวันที่19กรกฎาคมแม่ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแต่ว่าลูกยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากมีภาวะความดันในปอดสูงต่อมาแพทย์แจ้งว่าลูกอาการดีขึ้นความดันในปอดลดลงจึงขอเข้าเยี่ยมแต่แม่กลับถูกพยาบาลไล่ออกมาแจ้งว่าไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมเพราะมีการจัดเลี้ยงมีการตั้งโต๊ะจีนติดกับตู้อบของลูกที่มีเพียงม่านกั้นห่างกันเพียง1เมตรเท่านั้นแถมคนจัดโต๊ะจีนยังแหวกม่านเข้าไปดูเด็กไปจับตู้อบของเด็กซึ่งเป็นลูกของเธออีกด้วยกระทั่งวันรุ่งขึ้นนะคะแพทย์แจ้งว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตครอบครัวจึงตั้งคำถามว่าการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือ NICU ซึ่งควรที่จะต้องเป็นห้องปลอดเชื้อเหมาะสมหรือไม่รวมถึงประเด็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้อง NICU รวมถึงกรณีที่มีพยาบาลคนหนึ่งโทรไปเร่งรัดให้ทางครอบครัวของทารกที่เสียชีวิตดำเนินการเผาศพลูกให้เร็วที่สุดไปฟังเสียงพ่อและแม่ของเด็กทารกที่เสียชีวิตค่ะ
5: คือคนที่ร่วมงานในวันนั้นครับสองคนแต่ขาดอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้มา
6: ก็คือ
5: ก็คือคนนั้นความสำคัญก็คือไปแตะ
7: กล่องลูกเรา
6: เข
5: ้
6: าไปในกล่องเลยเหรอ
5: คือเข้าไปใน
7: ม่าน
5: ในม่าน
7: ที่ลูกเราอยู่
5: ที่ลูกเราอยู
7: ่แล้วก็ไปจับสัมผัสในขอบกล่องคือไปแบบเหมือนว่าจับ
5: อยากจะเห็น
7: อ
5: ะ
7: อยากจะเห็น
6: คือบุคคลคนนี้ยังไม่มาย
7: ังค่ะ
5: เขาอ้างว่าไปต่างจังหวัดเขาก็ไปวัดว่าหากรถจีนห่างจากที่ลูกเราอยู่ขนาดไหนก็คือนั่นตามกระบวนการของเขา
7: ตามกระบวนการกฎหมายเลยทุกอย่างบ้านใสอาบน้ำ
5: บ้านใสครับ
7: บ้านอาบน้ำยังไงก็อย่างนั้นเลย
5: ที่มองเห็นครับบ้านเหมือนผ้าใบใสๆอ่ะ
7: บ้านพลาสติกอ่ะ
5: บ้านพลาสติก
2: นั่นคือเสียงพ่อและแม่ของเด็กทารกที่เสียชีวิตนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมว่ามาตรฐานทางการแพทย์อยู่ที่ไหนนี่ขนาดในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและในห้อง ICU เด็กมีทั้งคุณหมอมีทั้งคุณพยาบาลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเต็มไปหมดการจัดโต๊ะอาหารที่อยู่ใกล้กับตู้อบของเด็กทารกแรกเกิดห่างกัน1เมตรมีเพียงม่านกั้นแถมยังให้คนนอกก็คือให้คนส่งอาหารไปจัดโต๊ะอาหารภายในห้อง NICU นั้นเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เพราะคำว่าห้อง ICU บุคลากรทางการแพทย์ยังต้องใส่ชุดปลอดเชื้อสีเขียวๆเห็นไหมคะอุปกรณ์ทุกอย่างต้องปลอดเชื้อแล้วทำไมบุคลากรทางการแพทย์ในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองถึงอนุญาตให้คนเลี้ยงโต๊ะจีนเอาอาหารไปจัดตั้งกินกันในห้องนั้นทั้งที่เขาก็มีส่วนรับประทานอาหารให้อยู่แล้วทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเมื่อ24กรกฎาคม2569นะคะพ่อและแม่ของทารกที่เสียชีวิตนะคะได้เข้าพบนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อสงสัยเพราะว่ายังติดใจการเสียชีวิตของลูกชายที่เพิ่งคลอดได้เพียง5วัน กับประเด็นที่มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือ NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่หลังจากนั้นนะคะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่มาพร้อมกับคุณหมอเด็กด้วยแต่ว่าภาพบรรยากาศของการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองและคุณหมอเด็กท่านนั้นเนี่ยปรากฏบางช่วงที่มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวยังมีการหัวเราะออกมาด้วยในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผอ.โรงพยาบาลกับคุณหมอเด็กท่านนั้นถึงยังหัวเราะออกมาได้แพทย์หญิงปาริชาติติรวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อแม่ของทารกที่เสียชีวิตพร้อมกับยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงจริงและถือว่าไม่เหมาะสมอ้างว่าภายในห้อง NICU ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ผู้ปกครอง

0: กสายกั้นแต่ผู้ปกครองก็ระบุว่าไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดซึ่งจุดที่จัดอาหารอยู่จุดเดียวกับตู้อบของลูกเขาเลยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองระบุว่าหลังจากนี้จะทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปลอดเชื้อรวมทั้งการจัดกิจกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกหลังเกิดเหตุก็ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วไปฟังเสียงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแพทย์หญิงปาริชาติติรวัตรค่ะ
1: โดยมารดามีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะน้ำเดินก่อนเข้ากำหนดคลอดนะคะส่งผลทำให้เด็กเนี่ยมีภาวะเรื่องความดันโลหิตในปอดสูงซึ่งพบในภาวะของเด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็มีภาวะหายใจลำบากชั่วคราวในทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็มีการสงสัยภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งในทั้ง3อาการนี้ก็เป็นโรคที่มีความรุนแรงนะคะก็มีผลกับอัตราการเสียชีวิตสูงจากกิจกรรมทานข้าวจริงค่ะนะคะเป็นการจัดเฉพาะกลุ่มจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นปกตินะคะก็จะมีการจัดเป็นมุมในส่วนที่ตรงนั้นจะไม่ได้มีการรักษานะคะแล้วก็ในส่วนที่สัมผัสกับที่ใกล้เคียงกับเด็กก็จะมีม่านใส่กั้นและตัวเด็กก็จะอยู่ในตู้อบเด็กนะคะตัวเด็กมีใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อการติดเชื้ออะไรก็ไม่ถึงแต่ว่าที่มีการสงสัยกันว่าจะมีผลไหมจริงๆถ้าผลจากการรักษาจากเวชระเบียนเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะรอผลชันสูตรเป็นที่ข้อสรุปอีกทีนึงก็ได้
0: นั่นคือเสียงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแพทย์หญิงปาริชาติติรวัตรนะคะซึ่งทางผอ.โรงพยาบาลอ่างทองก็บอกว่าช่วงนี้ทางโรงพยาบาลโดนโจมตีหนักจริงๆอยากจะชี้แจงทำความเข้าใจแต่คำถามของประชาชนก็คือมาตรฐานสถานบริการทางการแพทย์อยู่ตรงไหนเพราะปกติแล้วแม้แต่ญาติผู้ป่วยเนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้อง ICU เลยเพราะว่าผู้ป่วยที่อยู่ในห้อง ICU ก็รู้อยู่ว่าอาการหนักต้องมีการป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคเกิดขึ้นแล้วคิดยังไงถึงไปกินข้าวในห้อง ICU ถ้าเป็นดิฉันกินไม่ลงนะเพราะว่ามีผู้ป่วยเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามอ่ะแล้วแต่ละคนนึกถึงภาพห้อง ICU เนาะส่วนมากก็จะมีเครื่องช่วยหายใจครอบที่จมูกใช่ไหมบางคนก็เติมน้ำเกลืออยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาบางคนก็พันแข้งพันขาพันหน้าพันตัวไปหมดเลยอ่ะถ้าเป็นดิฉันกินข้าวในห้อง ICU ไม่ลงนะคุณผู้ฟังคือบรรยากาศในห้อง ICU อ่ะมันไม่ได้ชวนให้กินข้าวไงต่อให้จะหิวขนาดไหนอ่ะถ้าดิฉันเป็นหมอหรือพยาบาลก็คงต้องออกมากินข้างนอกเพราะดิฉันไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ไปส่งคุณแม่ทำคีโมบำบัดมะเร็งเขาจะมีจัดส่วนห้องไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์รับประทานอาหารเป็นสัดเป็นส่วนมีประตูปิดค่ะคุณผู้ฟังและที่สำคัญก็คือมักจะอยู่ด้านหลังๆของห้องในส่วนของการตรวจอะค่ะคือมันไม่ได้ใกล้กับส่วนที่จะต้องหัดทำหัตถการให้ผู้ป่วยเลยอะส่วนมากห้องอาหารในโรงพยาบาลจะจัดสรรไว้ในส่วนของโต๊ะทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายนั้นๆอันนี้คือมาตรฐานที่ถูกต้องทางการแพทย์ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะบอกว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแล้วโดยระบุว่าปกติห้อง ICU เนี่ยจะมีสถานที่รับประทานอาหารอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เป็นห้องแยกออกมาซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองก็ยอมรับว่าไม่เหมาะสมในการใช้พื้นที่ห้องพักผู้ป่วยรับประทานอาหารขณะนี้ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานและหากพบการกระทำผิดจะลงโทษตามขั้นตอนแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะนายแพทย์สมฤกษ์บอกว่าห้อง ICU เด็กแรกเกิดเป็นห้องปลอดเชื้อจะมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดบุคลากรทางการแพทย์จะต้องล้างมือและสวมถุงมือก่อนทำหัตถการทุกครั้งมาดูในส่วนของผู้ประกอบการร้านโต๊ะจีนก็ยอมรับว่าได้ไปเสิร์ฟอาหารในห้อง ICU เด็กโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยซึ่งทีมข่าวไทย PBS ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการโต๊ะจีนในวันเกิดเหตุก็ยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำอาหารไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่ทราบว่าให้ไปส่งที่จุดไหนของโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลอ่างทองก็มีบุคลากรพาเข้าไปในห้อง ICU เด็กซึ่งเป็นห้องปลอดเชื้อจริงยอมรับว่าไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

0: หรือมีอุปกรณ์ป้องกันและยืนยันไม่ได้มีการจัดตั้งโต๊ะจีนตามที่ครอบครัวทารกที่เสียชีวิตกล่าวอ้างแต่เป็นการไปจัดเสิร์ฟเท่านั้นอันนี้ก็คือทางฝั่งของเจ้าของโต๊ะจีนนะคือก็บอกว่าได้ถูกว่าจ้างให้ไปจัดโต๊ะจีนจริงสำหรับ30คนมีพนักงานเอาอาหารไปส่งเท่านั้นเมนูอาหารก็คือทอดมันไก่ทอดผัดผักต้มจืดและยำอาหารทั้งหมดปรุงสุกทำสำเร็จแล้วและมีผลไม้อย่างละหม้อนำไปวางไว้ซึ่งทางพยาบาลบอกว่าจะตักกินเองแล้วเด็กโต๊ะจีนก็ลงมารอข้างล่างว่าอย่างนั้นรอเก็บของกลับแต่ก็ยอมรับว่ามีเด็กของโต๊ะจีนเนี่ยเดินเข้าไปในห้อง ICU จริงเพื่อตั้งโต๊ะแล้วก็ออกมาแต่ไม่ใช่เป็นโต๊ะจีนแบบเต็มรูปแบบแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นโต๊ะจีนต้องมีอาหารถึง8อย่างแล้วก็ต้องมีคนคอยเดินเสิร์ฟตลอดเวลาอันนี้ก็แค่เอาโต๊ะไปตั้งเอาอาหารไปวาง 2-3 โต๊ะเท่านั้นนะคะในส่วนความคืบหน้าด้านคดีค่ะพันตำรวจเอกภาคภูมิพัฒน์ภูลสิริโพคารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองก็ระบุว่าประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบก็คือสาเหตุการเสียชีวิตของทารกว่าเกิดจากอาการป่วยหรือปัจจัยอื่นโดยต้องรอผลการชันสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่พ่อแม่ของทารกที่เสียชีวิตบอกว่ามีพยาบาลโทรศัพท์ให้ครอบครัวเร่งดำเนินการเผาศพทางตำรวจก็มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบและจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลสำหรับข้อสงสัยเรื่องกล้องวงจรปิดในห้อง NICU เบื้องต้นตรวจสอบแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดพบเพียงกล้องวงจรปิดรอบโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะจึงจะประสานกับโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะซึ่งพ่อแม่ของทารกที่เสียชีวิตนะคะก็ยืนยันบอกว่าเห็นกล้องวงจรปิดที่ห้อง NICU แต่พอตำรวจไปตรวจสอบกลับไม่พบพ่อแม่เด็กจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกถอดหายไปขณะที่ตำรวจบอกว่าได้หลักฐานจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีคนเดินเข้าออกบริเวณดังกล่าวรวมทั้งพ่อแม่เด็กด้วยแต่ก็ไม่สามารถส่งมอบไฟล์ข้อมูลกล้องวงจรปิดให้กับพ่อแม่เด็กได้เนื่องจากนิติกรของโรงพยาบาลแจ้งว่าส่งมอบให้เฉพาะพนักงานสอบสวนเท่านั้นถ้าหากเผยแพร่หรือส่งต่อให้บุคคลอื่นอาจจะไปขัดกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ได้เรื่องนี้ก็เป็นคำถามนะคะทางทีมข่าวได้สอบถามกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงการติดกล้องวงจรปิดบริเวณห้อง ICU ในโรงพยาบาลว่าเป็นอย่างไรขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะคะไปฟังเสียงของทันตแพทย์อาคมค่ะ
1: คือเราจะเอาเคสหนึ่งเคสใดมาเป็นมาตรฐานคงไม่ได้ถ้าบอกว่าอนุญาตต้องอนุญาตโดยปกติเช่นไปโดยหลักการอนุญาตให้มีกล้องวงจรปิดในที่รักษาได้มันคงไม่มีหลักการแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องไม่สามารถจะเอากล้องไปติดได้หรอกถ้าติดปั๊บก็ผิดกฎหมายทันทีกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะรู้ยังไงว่าขั้นตอนเนี่ยมันได้ผิดพลาดไหมอันนี้คือความหมายของประชาชนที่จะสงสัยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดนึงนะในความหมายของผมนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดอ่อนที่เรามองว่าถ้าเราอนุญาตเนี่ยมันจะมีข้อเสียมากกว่าว่าก็จะเห็นหมดแหละว่าเวลาทำคำหัตถการทางการแพทย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย
2: ครับ
1: ยกเว้นผู้ป่วยร้องขอนะว่าขั้นตอนการให้บริการของคนคนนี้ขอให้มีการติดวงจรปิดได้ไหมเพื่อดูการให้บริการเนี่ยถ้าผู้ป่วยร้องขอก็สามารถทำได้ครับ
0: ค่ะนั่นคือเสียงของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะดราม่ามาตรฐานทางการแพทย์ในสถานพยาบาล2กรณีซ้อนนี้เราจะติดตามความคืบหน้าการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์2กรณีนี้มานำเสนอในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast กันต่อไปนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงค่ะคุณผู้ฟังนั่นคือคิดก่อนเชื่อช่วงนี้ดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยจะไปค้นข้อมูลงานวิจัยสินค้าของใช้อาหารหรือสิ่งรอบตัวมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเพื่อเป็นข้อมูลให้สำหรับคุณผู้ฟังผู้บริโภคทุกคนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้ในชีวิตประจำวันว่ามันจะกระทบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรวันนี้ค่ะดิฉันคุยกับดร.แก้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฮอร์โมนเมลาโทนิน ควรที่จะซื้อมาใช้เองหรือไม่เพราะว่ามันมีข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมลาโทนินในอเมริกาและในไทยแต่ข้อแตกต่างนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
0: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมลาโทนินค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะมีการเตือนภัยตรวจพบยาแผนปัจจุบันเมลาโทนินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออย.เนี่ยไปตรวจสอบสถานที่นำเข้าอาหารเพื่อขายของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเมื่อ22มกราคม2568แล้วก็เก็บตัวอย่างสินค้าไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะซึ่งสินค้านั้นเนี่ยมีฉลากระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์มีกาบาคาโมไมล์แมกนีเซียมแอลทีอานีนดอกสาวรสสะระแหน่ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์พบสารเมลาโทนินค่ะซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงซึมปวดศีรษะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มด้วยอย่างเช่นผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือผู้ป่วยลมชักผู้ที่เป็นโรคตับไตหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรจึงเข้าข่ายเป็นอาหารที่มีสิ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่และเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามพ.ร.บ.อาหารพุทธศักราช 2522สารที่อันตรายแบบนี้ไปอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างไรและสถานะของเมลาโทนินในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรต้องไปฟังงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเท่าที่เคยคุยกับอาจารย์ในช่วงคิดก่อนเชื่อเมลาโทนินก็คือเป็นสารที่ร่างกายมันหลั่งเองใช่ไหมคะที่ว่าพอตกเย็นหรือดึกๆสารเมลาโทนินก็หลั่งเพื่อให้เรานอนหลับ
3: เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าปริมาณที่เหมาะสมไม่มีอันตรายแต่จะมีอันตรายถ้ามันปริมาณที่ไม่เหมาะสมคือมากเกินไป
0: สารเมลาโทนินเนี่ยถูกตรวจพบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีขายในออนไลน์ด้วยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยโดยเฉพาะดิฉันกังวลอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรมันไม่ได้กระทบเฉพาะตัวของคนกินก็คือผู้หญิงแต่อาจจะกระทบถึงลูกที่อยู่ในท้องแล้วก็ที่ดื่มนมด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องนี้เป็นยังไงคะ
3: งานวิจัยแท้ๆเนี่ยยังไม่มีเท่าไหร่เพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมลาโทนินเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นยานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นยาซึ่งมันต่างกันน
0: ะ
3: ถ้าเป็นยาเนี่ยห้ามโฆษณาเป็นยาเนี่ยจะต้องขายตามร้านขายยาที่เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันในขณะที่พอเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาขายออนไลน์ได้แล้วการขายออนไลน์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันขายได้หมดเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยเราก็ซื้อออนไลน์ได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเขาส่งมาที่ศุลกากรเนี่ยเขาตรวจไหม
0: เพราะฉะนั้นการดูแลควบคุมสารฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆระหว่างอย.ของสหรัฐกับอย.ของไทยการบังคับใช้กฎหมายจะแตกต่างกันนะคะสำหรับฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยในสหรัฐอเมริกาไม่ถือว่าเป็นยาแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงสามารถขายทางออนไลน์ได้แต่สำหรับในไทยอย.ของไทยถือว่าเมลาโทนินเป็นยาไม่อนุญาตให้ขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นคนไทยที่อาจจะมีการสั่งซื้อสารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเมลาโทนินจากเว็บไซต์ของสหรัฐหรือทางออนไลน์ใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องรับความเสี่ยงอะไรบ้างอาจารย
3: ์คือถามว่ามันอันตรายมากไหมถ้าไม่ได้กินเยอะเกินไปหรือไม่ได้เป็นคนที่มีสุขภาพที่เป็นปัญหามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ผมเคยไปประชุมที่ซานฟรานซิสโกเพื่อนบ้านหลังบ้านผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่หมู่บ้านในไซเซนาเนี่ยนะเพื่อนบ้านเขาเป็นนักบินเขาก็ฝากซื้อเมลาโทนินผมก็ซื้อมาฝากเขาฝรั่งนี่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสบายมากหยิบมาแล้วก็จ่ายตังค์จบจนเมื่อมาเจอข่าวว่าอย.เขาจับเราก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเป็นยาหรือพันยาผมเป็นเภสัชกรเขาบอกว่ามันเป็นยาเพราะมันเป็นฮอร์โมนน
0: ะอาจารย์มันต่างกันยังไงฮอร์โมนนี่จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นยาไหมมันปรับสภาพฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยค่ะ
3: คือฮอร์โมนเนี่ยถ้ามันเป็นฮอร์โมนตรงๆเลยนะคือลักษณะโครงสร้างทางเคมีตรงกันเนี่ยมันไม่ต้องประเมินความปลอดภัยเพราะร่างกายจักแต่ว่าก็อาจจะมีการแบบควบคุมในปริมาณที่ใช้คือการใช้ฮอร์โมนในคนเนี่ยนะหมอต้องดูแลเพราะว่า ถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราเพี้ยนเลยนะฮอร์โมนที่มันคุมการทำงานของร่างกายในแต่ละอย่างและแต่ละฮอร์โมนเนี่ยควบคุมเป็นเรื่องๆ
0: ค่ะ
3: อยู่ๆไปหยิบมากินเนี่ยไม่ได้ต้องให้หมอดูแล
0: คือทุกคนน่ะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินอยู่แล้วเพื่อการนอนหลับในช่วงเวลากลางคืนแต่สำหรับผู้ที่อาจจะต้องเข้าเวรกลางคืนต้องมานอนกลางวันทำให้เมลาโทนินอาจจะไม่เพียงพอให้หลับกลางวันได้จึงต้องกินฮอร์โมนเมลาโทนินแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าใครกินแล้วมันไม่สมดุลกับที่ร่างกายต้องใช้หรือมากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้ฮอร์โมนเมลาโทนินแปรปรวนแล้วก็ส่งผลถึงสภาพร่างกายอื่นๆด้วยไหมคะอาจารย์
3: คือเราเคยพูดถึงเรื่องคนที่ต้องเข้าเวรเป็นผลัดเช่นพยาบาลนี่แหละคือมันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยมีงานวิจัยที่เขาประเมินว่าคนที่ทำงานเป็นพยาบาลและต้องเข้าเวรแบบนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายอย่างเช่นมะเร็งเต้านมสูงกว่าปกติเพราะร่างกายมันรวนอ่ะเขาก็มีการพยายามใช้เมลาโทนินเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมให้เขาหลับให้ได้ถ้าหลับไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหาแต่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่แหละคือในอเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่ากฎหมายฉบับที่ควบคุมเรื่องนี้มันมีอิทธิพลสูงมากมันก็เลยเป็นอย่างนั้นบ้านเราเรายังโชคดีนะที่ถูกจัดเป็นยาซึ่งอันนี้ผมว่าพอจะวางใจได้เพราะว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันมีปัญหาแน่อย่างกรณีของความปลอดภัยเนี่ยอเมริกาไม่ทำการประเมินแต่ว่ามีการประเมินในยุโรป
0: มีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับการใช้สารเมลาโทนินแล้วมันเกิดผลกระทบบ้างไหมคะ
3: นอร์เวย์เนี่ยเขามีบทความหนึ่งเรื่องการประเมินความเสี่ยงของเมลาโทนินเป็นบทความของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมแห่งนอร์เวย์ในปี2021เขาทำรายงานนี้มาเพราะว่ามีหน่วยงานหนึ่งคือหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของนอร์เวย์เขาทำเรื่องร้องเรียนไปว่าให้ทำข้อสรุปความปลอดภัยออกมาสำหรับเด็กอายุ 3-18 และผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไป
0: ได้ผลสรุปว่ายังไงนะคะอาจารย
3: ์ผลสรุปนะแท้ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าบอกว่ายังสรุปไม่ได้เพราะข้อมูลไม่พอคือข้อมูลเราจะสรุปอะไรว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่สรุปในสัตว์ทดลองอย่างเด่นชัดเช่นจากหนูกลิงหนูกระต่ายแล้วก็มาสัตว์ขนาดใหญ่คือลิงซึ่งใกล้คนคือถ้ามีข้อมูลครบพวกเนี้ยเราก็จะประเมินได้ว่าปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายคือเท่าไหร่เมลาโทนินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนใช่ไหมทำมาจากต่อมไพเนียลของมนุษย์มันอาจจะมีปัญหาเวลาเรากินเช่นถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปตับก่อนมันก็อาจจะถูกเผาผลาญได้แล้วก็อาจจะไปไม่ถึงสมองบางคนก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องกินให้เยอะไว้ก่อนการเผาผลาญที่ตับการทำลายทิ้งที่ตับมันน้อยก็ไปถึงสมองเยอะคิดดูสิว่าคนเราเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลานอนหลับแล้วไปหลับเช่นกำลังขับรถอยู่แล้วหลับอะไรจะเกิดขึ้นนะใช้เครื่องมือเครื่องกลในโรงงานเนี่ยแล้วเกิดหลับขึ้นมาเพราะเมลาโทนินเนี่ยทำให้คนเราอยากนอนหลับ
0: ค่ะซึ่งดิฉันเองก็ไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์เมลาโทนินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเขาจะมีคำแนะนำการใช้เหมือนเวลาเราไปรับยาที่โรงพยาบาลไหมอย่างเช่นกินก่อนอาหารหลังอาหารกินเฉพาะกลางคืนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือถ้าซื้อของมาจากออนไลน์เนี่ยมันจากต่างประเทศเนี่ยนะฉลากมันก็เป็นภาษาอื่นถามว่าคนไทยขนาดภาษาไทยยังไม่อ่านเลยแล้วจะไปอ่านฉลากภาษาอื่นไหมถ้าเขารู้ว่าอันนี้มันมีเมลาโทนินเขาก็รู้ว่ามันทำให้หลับก็คงแค่กินเข้าไปของที่เขาถูกจับเนี่ยเขามีคำแนะนำว่าให้กิน2หน่วยบริโภคของเขานะแล้วจะได้หลับซึ่งอันนี้ก็อุตส่าห์ทำนะทำฉลากโภชนาการใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันผิดกฎหมายอยู่แล้วคือเมลาโทนินเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วบางคนจะมีผลกระทบเช่นปวดศีรษะเนี่ยแน่ๆเพราะว่าเวลามันง่วงแล้วมันหลับไม่ได้หรือว่ามันหลับเกินไปเนี่ยมันก็ปวดศีรษะได้คลื่นไส้ง่วงซึมและอาจจะทำให้คนที่เคยชักมีความถี่ในการชักเพิ่มขึ้นได้แล้วอาจจะมีปฏิกิริยากับคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่ะอันนี้พวกนี้ลำบากเลยนะหรือคนที่มีภาวะไตกับตับพร่องเพราะไตกับตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะสำหรับจัดการกับสิ่งแปลกปลอมแต่เมลาโทนินไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะมันเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายรู้จักเพียงแต่ว่ามันควรจะผลิตที่แถวสมองและทำงานที่สมองมันไม่ควรมาที่ตับไตหรอก
0: อาจารย์แล้วเคยมีตัวอย่างอื่นๆสำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนเมลาโทนินไหมที่อาจารย์บอกว่าร่างกายเราผลิตได้นี่ผลิตที่สมองใช้ที่สมองเพื่อบังคับให้เรานอนให้เต็มอิ่มแต่สำหรับคนที่เมลาโทนินผลิตน้อยมันควรจะต้องได้รับไหมเพราะว่าที่อาจารย์บอกมันมีผลกระทบคือมันต้องไปทำลายที่ตับอ่ะ
3: คือถ้าคนนั้นไปหาหมอแล้วหมอก็รู้ว่าคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตไม่พอ หมอกให้และควบคุมและดูแลอันนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นปัญหาเนี่ยก็คือว่ากินเองอยากจะหลับเองและอยากไปซื้อมากินเองคือข้อมูลจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมของนอร์เวย์เนี่ยเขาสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับเมลาโทนินว่าในเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะไม่สามารถสรุปได้ถึงความปลอดภัยของการกินเมลาโทนินในปริมาณ 0.2 มิลลิกรัมสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 0.3 มิลลิกรัมสำหรับเด็กอายุ 7-10 ปีและ 0.5 มิลลิกรัมสำหรับเด็กอายุ 11-18 ปีคือสรุปไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่พอขาดข้อมูลจากสัตว์ทดลองในผู้ใหญ่เนี่ยก็สรุปไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาพบว่าระดับที่ไม่พบผลกระทบที่ต่ำสุดในสัตว์ทดลองคือ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันซึ่งถ้าเทียบกับผู้ใหญ่แล้วก็คือผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนัก52กิโลกรัมเนี่ยสามารถกินได้ 0.26 มิลลิกรัมต่อวันแต่ 0.2 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันก็คงไม่มากหรอกเพียงแต่ว่าเขาเอามาขายเป็นเยลลี่เนี่ยมันก็จะมีตัวเยลลี่และมีเมลาโทนินอยู่ไม่มากเมลาโทนินนี่แพงนะ
0: งานวิจัยของนอร์เวย์ก็คือไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าการใช้เมลาโทนินเป็นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าจะในเด็กหรือในผู้ใหญ่ปลอดภัยหรือไม่ใช่ไหมคะอาจารย์
3: เพราะนั้นคำเตือนของเขาเนี่ยที่เขาเตือนว่าเด็กอย่ากินหญิงมีครรภ์อย่ากินหญิงให้นมลูกอย่ากินมันเป็นคำแนะนำทั่วไปสำหรับอาหารที่ยังไม่น่าไว้ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาการนอนหลับหรือจำเป็นจะต้องนอนหลับในช่วงที่ไม่ใช่กลางคืนเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอให้รู้เรื่องว่าควรจะทำยังไงคุณต้องเป็นหมอที่จบทางด้านเกี่ยวกับฮอร์โมนมาด้วยนะเป็นหมอเฉพาะเลยที
0: ่
3: เขาจะดูแลให้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงคือบางครั้งเนี่ยไม่ต้องกินยาหรือกินอะไรหรอกแค่นอนในห้องที่มันมืดอากาศสบายและเงียบ
0: ค่ะอาจารย์คะสรุปอีกทีค่ะว่าการใช้ฮอร์โมนเมลาโทนินในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัยหรือไม่อย่างไรคะ
3: ถ้าอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและแอบอยู่เนี่ยนะเขาไม่บอกปริมาณอันนี้น่ากลัวมากแต่ถ้ากินลักษณะที่เป็นเม็ดแล้วเขาบอกปริมาณเนี่ยข้อมูลของนอร์เวย์เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับผู้ใหญ่แม้ในปริมาณ1มิลลิกรัมต่อวันก็ยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในระยะยาวได้ไม่สามารถรับประกันได้เพราะฉะนั้นใครที่จำเป็นต้องกินจำเป็นจะต้องไปเจอหมอนะเพราะหมอเนี่ยเขาจะเป็นคนตรวจร่างกายเราและดูว่าเราควรจะกินเป็นประจำหรือกินเฉพาะจังหวะที่ต้องการ
0: ค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
0: นั่นคือคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะนี่คือรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะมาถึงช่วงส่งท้ายรายการวันนี้ช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนาผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหลายคนเลือกที่จะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญในที่ต่างสิ่งของที่จะไปทำบุญที่วัดก็คืออาหารไปตักบาตรในระยะหลังนี้นะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจหรือโรคอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากกิจวัตรของสงฆ์ท่านเองก็ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายเหมือนปุถุชนได้เพราะว่าท่านบวชอยู่ในศาสนาแล้วกิริยากิจวัตรต่างๆก็ต้องสำรวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้และอาหารที่ท่านฉันเข้าไปท่านเลือกไม่ได้อยู่ที่คนจะทำบุญคนจะตักบาตรเพราะฉะนั้นในระยะหลังนี้ข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์จึงเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs มากขึ้นเรามาใส่ใจใส่บาตรเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์กันเถอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าได้บุญด้วยนะคะในช่วงวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาค่ะถ้าท่านจะไปทำบุญตักบาตรนะคะเลือกอาหารสักนิดหนึ่งที่จะให้พระสงฆ์ได้ฉันแล้วมีสุขภาพดีด้วย4ทางเลือกค่ะ2ทางเลี่ยงมีอะไรบ้าง4ทางเลือกก็คือถ้าเป็นไปได้นะมองหาร้านอาหารที่ขายอาหารแล้วก็ข้าวเป็นแบบข้าวกล้องได้ข้าวกล้องไปตักบาตรก็จะดีไม่น้อยเพราะว่าข้าวกล้องนั้นก็คือเป็นข้าวไม่ขัดสีมีกากใยที่สมบูรณ์มีวิตามินที่สมบูรณ์นะคะทางเลือกที่สองก็คือเลือกเมนูที่เป็นผักเพิ่มเมนูที่เป็นปลาอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเสริมโปรตีนและแคลเซียมด้วยนมวัวพระสงฆ์ฉันนมวัวได้นะคะสองทางเลี่ยงก็คือเลี่ยงเมนูทอดหรือผัดน้ำมันเยิ้มๆ แล้วก็เลี่ยงเมนูแกงกะทิถ้าเกิดว่าจะทำอาหารเมนูกะทิก็ใช้กะทิแค่ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ขอให้เป็นนมสดอันนี้ก็ถือว่าท่านจะได้โปรตีนด้วยนะคะแต่สำหรับท่านที่จะซื้ออาหารเป็นแบบกระป๋องถุงอะไรต่างๆแนะนำว่าควรจะดูข้อมูลบนฉลากหวานมันเค็มหรือ GDA พร้อมทั้งสังเกตวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะข้างฉลากของอาหารเนี่ยนะคะอย.มีการกำหนดให้แสดงข้อมูลอะไรบ้างก็คือต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ1ถุงเช่นให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่มีการกำหนดนะคะว่าถ้าสังเกตฉลากเนี่ยควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลบริโภคไม่เกินวันละ24กรัมหรือ6ช้อนชาไขมันบริโภคไม่เกินวันละ24กรัมหรือ6ช้อนชาเกลือหรือโซเดียมเนี่ยได้รับวันละไม่เกิน1ช้อนชาก็คือ5กรัมหรือปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าเป็นไปได้คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice นะคะเป็นตัวเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลมาจากเว็บไซต์สงไทยไกลโรคนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์คนทำบุญได้บุญอยู่แล้วได้บุญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะก็คือการเลือกอาหารที่ไม่ไปเพิ่มโรคให้กับพระสงฆ์ค่ะ
2: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
0: มาถึงข้อมูลส่งท้ายค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลในนิตยสารฉลาดซื้อซึ่งเขาเป็นนิตยสารที่ทดสอบสินค้าต่างๆแล้วก็เปิดเผยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะซึ่งนิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่289ประจำเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569เนี่ยมีข้อมูลของการสำรวจผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบหรือซีเรียลกราโนล่าและธัญพืชอัดแท่งกราโนล่าบาร์ค่ะส่วนผสมหลักๆของซีเรียลกราโนล่าที่มีประโยชน์อย่างเช่นข้าวโอ๊ตถั่วผลไม้อบแห้งและธัญพืชต่างๆหลายคนเชื่อว่ากราโนล่าน่าจะมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีใยอาหารสูงช่วยลดและควบคุมน้ำหนักตัวได้ความคิดนี้อาจจะจริงถ้าหากว่าเป็นสูตรธรรมชาติดั้งเดิมแต่ถ้าเกิดกราโนล่านั้นผ่านการปรุงแต่งให้มีส่วนผสมอื่นๆเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบและการเพิ่มรสชาติจะยังมีคุณสมบัติเพียงพอให้จัดเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอยู่หรือไม่นิตยสารฉลาดซื้อและโครงการสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคด้วยระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านสุขภาพค่ะได้ไปสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์กราโนล่าทั้งแบบอบกรอบและแบบอัดแท่ง29ตัวอย่าง7ยี่ห้อเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2568ไปสำรวจฉลากเพื่อเปรียบเทียบปริมาณพลังงานน้ำตาลและใยอาหารรวมถึงความคุ้มค่าเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทซีเรียลอบแห้งนะคะจากทั้งหมด29ตัวอย่างมีน้ำหนักตั้งแต่15ถึง40กรัมค่ะมี25ตัวอย่างที่แสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากโดยระบุว่ามีปริมาณพลังงานตั้งแต่70ถึง190กิโลแคลอรี่มีน้ำตาลตั้งแต่1ถึง10กรัมและมีเพียง8ตัวอย่างที่ระบุปริมาณใยอาหารไว้โดยมีตั้งแต่1ถึง7กรัม29ยี่ห้อนี่ก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ลงรายละเอียดไปในแต่ละยี่ห้อคุณผู้ฟังสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมในนิตยสารฉลาดซื้อซึ่งเขามีทางออนไลน์ด้วยนะคะมีคำแนะนำจากฉลาดซื้อค่ะก่อนที่จะไปเลือกผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบแห้งว่าผู้บริโภคเนี่ยควรจะอ่านฉลากดูชนิดแล้วก็ปริมาณของส่วนผสมต่างและข้อมูลโภชนาการควบคู่กันทุกครั้งก่อนซื้อถ้ากินในปริมาณที่พอดีมีคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์กราโนล่าที่ใน1หน่วยบริโภคเนี่ยว่าควรจะมีน้ำตาลไม่เกิน 6-8 กรัมมีเส้นใยอาหารอย่างน้อย 3-5 กรัมคนที่ดูแลสุขภาพทั่วไปเลือกที่ให้พลังงานไม่เกิน 220-250 กิโลแคลอรี่ส่วนคนที่ควบคุมน้ำหนักเลือกที่ให้พลังงานไม่เกิน200กิโลแคลอรี่ค่ะผู้ที่ควบคุมน้ำหนักควรจะหลีกเลี่ยงธัญพืชอบแห้งกราโนล่าที่มีส่วนผสมอื่นๆที่มีน้ำตาลเช่นผลไม้อบแห้งและช็อกโกแลต ผลไม้อบแห้งเช่นลูกเกดเนี่ยมันมีความหวานมีน้ำตาลนะคะคุณผู้ฟังก็ควรจะเลี่ยงเนาะส่วนประกอบหลักของกราโนล่าจะเป็นจำพวกธัญพืชและถั่วต่างๆค่ะและบางยี่ห้ออาจจะใส่เนยหรือนมผงเป็นส่วนประกอบจากสัตว์ดังนั้นคนที่แพ้กลูเตนแพ้ถั่วหรือกินเจกินมังสวิรัติก็ควรจะอ่านฉลากถี่ถ้วนคือหลายคนอาจจะคิดว่าธัญพืชก็คือพืชแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่พืชทั้งหมดเพราะว่าอาจจะเป็นธัญพืชอบเนยอะไรอย่างเงี้ยเนยก็มาจากสัตว์ใช่ไหมคะธัญพืชอบแห้งกราโนล่าสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพควรจะเป็นสูตรธรรมชาติผลิตจากธัญพืชไม่ขัดสีใส่น้ำตาลน้อยหรือไม่ใส่เลยไม่มีการเติมวัตถุกันเสียและสารสังเคราะห์ต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดการตกค้างในร่างกายและส่งผลเสียกับสุขภาพในระยะยาวค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะจะทำธัญพืชอบแห้งแบบไว้กินเองที่บ้านก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะเพราะเราจะได้คัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ดีกับสุขภาพด้วยกราโนล่าอบแห้งกราโนล่าโฮมเมดทำเองได้ง่ายค่ะแม้จะไม่มีเตาอบก็ทำซีเรียลกราโนล่าและกราโนล่าบาร์ไว้กินเองได้นะคะวิธีทำซีเรียลกราโนล่าหรือว่าธัญพืชอบแห้งไว้กินเองง่ายๆก็โดยนำแผ่นข้าวโอ๊ตอบถั่วและธัญพืชต่างๆอย่างเช่นมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองงาดำใส่กระทะเทฟลอนคั่วด้วยไฟอ่อนๆจนหอมแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมลงไปเคลือบเล็กน้อยเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันคั่วไฟอ่อนๆจนเป็นสีน้ำตาลค่ะจากนั้นก็ใส่ผลไม้อบแห้งต่างๆอย่างเช่นพวกลูกเกดโกจิเบอร์รี่มะเขือเทศราชินีเคล้าให้เข้ากันคั่วจนแห้งให้สีสวยปิดเตาแล้วก็เทลงบนถาดที่วางกระดาษขายรองไว้เกลี่ยให้ทั่วถาดรอจนเย็นแล้วก็เก็บไว้ในขวดโหลที่แห้งแล้วก็ปิดสนิทอันนี้ก็จะสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะถ้าใครมีเวลาก็ลองดูค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นฟังจากเว็บไซต์ YouTube Thai PBS Podcast หรือฟังจากสถานีวิทยุที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่ฟังรายการดิฉันชนาธิปไพพงศ์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวชาวไทย3รายว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีความชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม2รายพร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัว

0: ครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับและวันนี้หนังสือเล่มใหม่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจแป๊บเดียวครับนะตอนต้นรายการนี้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสัก2ข่าวก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกับชุมชนเกม for all นะฮะชุมชนเกม for all เนี่ยเขาจัด กิจกรรมนะเรียกว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะฮะให้มาทายผลฟุตบอลโลกกันนะฮะเขามีการทายหลายแบบเลยนะครับทายเป็นคู่นะหรือว่าจะสะสมคะแนนหรือว่าทายแชมป์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะฮะบางท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องของการพนันหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นเกมการร่วมสนุกล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีประเภทท่านต้องลงทุนนะหรือว่าจะได้ตอบแทนกี่เท่าอะไรต่างๆไม่มีนะฮะนะชุมชนเกม for all นี่เขาพยายามจะเน้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของเกมนะฮะก็ใช้เรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะที่เกม for all นะฮะก็เกมเนี่ยแล้วก็ for นี่เขาใช้เลข4เลยนะฮะแล้วก็ all นะ AWL เข้าไปดูกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเกม for all นะฮะ ขอไปครับแหมซุ่มเสียงแย่หน่อยนะช่วงนี้นะเจออากาศเปลี่ยนเข้าไปนะครับท่านผู้ฟังครับยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเรื่องที่สองฮะเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกันอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการร่วมสนุกกับรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคำถามแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังตอบมาทางจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรบางท่านบอกโอ้โหโบราณมากเลยนะก็เอาเป็นว่าเป็นการอนุรักษ์ก็แล้วกันนะครับอนุรักษ์ช่องทางสื่อสารที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะสมัยนี้คงเหลือไม่กี่รายการแล้วล่ะนะฮะก็มาดูที่คำถามนะครับคำถามถามอย่างนี้ฮะนะนอกจากวิธีสื่อสารจะเป็นแบบคลาสสิกอนุรักษ์แล้วนะฮะก็ถามท่านผู้ฟังเป็นคำถามอนุรักษ์อีกเหมือนกันนะถามว่าท่านผู้ฟังชอบนิทานหรือว่าตำนานเรื่องใดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำมานำเสนอในรายการนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเคยได้ยินมาของไทยของต่างประเทศนะแล้วท่านประทับใจนะฮะท่านประทับใจเรื่องอะไรนะครับนะและคำถามที่สองแน่นอนครับถามต่อไปว่าทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะครับตอบมาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะสั้นๆง่ายๆเลยนะครับนะ2คำตอบสั้นๆง่ายๆนะตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับตอนนี้ไปติดตามหนังสือที่นำมาฝากกันครับวันนี้นำเอาเรื่องของนิทานนะฮะหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับนี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังเริ่มตั้งแต่คำนำเลยหลายครั้งเรานำเสนอหนังสือไม่ได้นำเสนอคำนำนะวันนี้ฟังคำนำแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องที่มีชื่อว่านี่บาปฟังชื่อแล้วคล้ายๆนิยายเลยนะอ้าวไปฟังกันครับเชิญครับ
1: หนังสือเรื่องรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2แปลโดยอักษราพรจัดทำเป็นหนังสือเดซี่ NCC Onlyโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568จำนวน224หน้าอ่านโดยกมลทิพย์ภาสวรปกหน้าชุดนิทานนานาชาติสำนักพิมพ์ BB Book รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ปกในชุดนิทานนานาชาติชื่อรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ BB Book ตู้ปน.222ปทจ.ดุสิตกรุงเทพมหานคร10300จัดจำหน่ายโดยห้างต้นส่วนจำกัดบางบอนบุ๊กตู้ปน.81ปทจ.บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10150ราคา120บาทคำนำขึ้นชื่อว่านิทานแล้วผู้คนในสมัยปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคอวกาศหรือยุคคอมพิวเตอร์ต่างก็พากันเบือนหน้าหนีถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเ บ้างถึงกับเห็นว่าการอ่านนิทานเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเป็นการเฉยสิ้นดีความคิดในลักษณะนี้นับได้ว่าเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ออกมากๆที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่านิทานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระในทางตรงข้ามนิทานกลับเป็นเรื่องที่มีสาระมากเพราะจะอ่านเพื่อความสนุกสนานก็ได้หรือจะศึกษาเพื่อความรู้ก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นนิทานทุกเรื่องจะแฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจด้วยซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจของคนเราให้รู้จักดีและชั่วรู้จักการดำรงชีพในสังคมได้อย่างสงบสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นสมัยใดยุคใดก็ตามอักษราพรได้ค้นคว้านิทานของนานาชาติทั่วโลกและรวบรวมไว้สี่เล่มโดยตั้งชื่อว่านิทานอมตะมอบให้ชมรมวรรณกรรมเพื่อสังคมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสำนักพิมพ์ PS Group เป็นผู้จัดพิมพ์เสนอซึ่งเล่มนี้คือเล่มที่3ซึ่งเราหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะให้ความสนใจติดตามเล่มอื่นๆด้วยเพราะนิทานทุกเรื่องในชุดนี้จะมีทั้งความเป็นอมตะและความเป็นนานาชาติอย่างยิ่งเหมาะที่สุดสำหรับห้องสมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของชาติต่อไปในอนาคตด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ PS Group เรื่องหนี้บาปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองท่าเรือของกรีกคืนนั้นบาร์ทั้งหลายที่ใกล้ท่าเรือไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำแต่บาร์เดียวที่ไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำตลอดไปจนถึงเวลาปิดบาร์นั้นมันเป็นบาร์ที่มีนักร้องสาวเสียงเสน่ห์เรียกร้องแฟนให้แน่นบาร์ได้ไม่มีบาร์ใดจะเทียบเท่าเอ็กซี่มีเสียงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวก็หาดมิได้อะไรที่มีเสน่ห์ยิ่งกว่าเสียงนั้นคือส่วนโค้งนูนแห่งสะโพกอกอันอวบอัดตาคมวาวพราวพริ้มยิ้มหวานแบบเทพธิดากรีคืนนั้นเมื่อใกล้เวลาบาร์ปิดเอ็ดซี่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากบอยเป็นจดหมายขอพบของสุภาพบุรุษซึ่งนั่งโต๊ะเลขที่13เมื่อถึงเวลาบาร์ปิดแล้วแฟนทั้งหลายในที่นั้นก็พากันกลับออกไปหมดแต่ที่โต๊ะเลขที่13สุภาพบุรุษหนุ่มรูปงามยังนั่งอยู่ตามสบายเอ็ดซี่ตรงไปที่โต๊ะนั้นยิ้มตามแบบของเธอก่อนที่จะพูดว่าฉันได้รับจดหมายของคุณสุภาพบุรุษลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าคุณจะไม่นั่งก่อนหรือครับสาวกรีขอบใจนั่งลงแล้วจึงกล่าวว่าคุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะครับใช่การพูดภาษากรีของผมคงจะอ่อนเหลือเกินใช่ไหมคุณคุณพูดภาษากรีได้ดีมากทีเดียวค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของคุณต่างหากที่ทำให้ดิฉันทราบได้ว่าคุณเป็นคนอเมริกันฉลาดอะไรอย่างนี้คุณเขาทอดเสียงแสดงว่าอยากจะเรียกชื่อเธอแต่เรียกไม่ถูกเพราะยังไม่รู้จักเมื่อเขาทอดเสียงเช่นนั้นถ้าเป็นหญิงอเมริกันก็จะต้องบอกชื่อของเธอให้เขาเรียกได้โดยไม่ขาดจังหวะพูดแต่สาวกรีกไม่เหมือนสาวอเมริกันหนุ่มอเมริกันจึงต้องถามว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อฉันสาวกรีกหัวเราะค่อยๆมันเป็นชื่อหลายคำยืดยาวค่ะแล้วก็เรียกก็ยากสิ้นดีเรียกฉันง่ายๆว่าเอสซี่ก็แล้วกันนะคะผมชื่อคลินตันแอชตันแต่สำหรับคุณเรียกผมว่าคลินดีกว่าเขามองหน้าสาวกรีกอย่างสนใจไม่ผิดกับการมองตัวหนังสือที่คนเราต้องการจะอ่านแล้วจึงพูดเชิญชวนว่าคุณเอสซี่พรุ่งนี้คุณจะรับประทานอาหารกลางวันกับผมได้ไหมครับยากค่ะเพราะเหตุว่าท่านนี่กรูนิกนี่คือใครครับคลินถามเร็วโปรดอย่าบอกผมว่าคุณแต่งงานแล้วนะครับคุณเอซี่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะแต่นิกกับฉันมั่นกันแล้วและเราจะแต่งงานกันเมื่อเขาชำระค่าเรือหมดแล้วเรือโอ้ถ้าเช่นนั้นคู่มั่นของคุณก็เป็นคนชาวประมงค่ะเป็นชาวประมงที่มีความหึงหวงอย่างร้ายแรงเขาพูดอยู่เสมอว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วฉันจะต้องเลิกเป็นนักร้องทันทีแต่เอซี่เมื่อคุณยังไม่แต่งงานผมก็ยังมีโอกาสได้สิครับคืนนั้นที่โรงแรมซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองท่านี้คลินกำลังนอนอยู่ในห้องของเขา หลังจากไปเที่ยวหาความสำราญทั่วๆไปในเมืองนั้นและเพิ่งกลับมานอนเมื่อ3 นาฬิกาของวันใหม่คลินกำลังคิดถึงเอสซี่สาวกรีคนนี้ฉลาดนักคลินนึกในใจยิ่งฉลาดมากเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะฉลาดแบบนี้ไม่กลัวผู้ชายและพูดกันง่ายกว่าผู้หญิงขี้ขลาดคลินนึกแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็หลับไปนี่คือชีวิตของคลินตันแอชตันหนุ่มอเมริกันวาสนาดีเพราะได้เป็นมหาเศรษฐีทันทีเมื่อบิดาถึงแก่กรรมและทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้ลูกชายคนเดียวถึงแม้ไม่ทำมาหากินอะไรใช้เงินซื้อความสุขสำราญไปตลอดชาติเงินก็ไม่มีวันหมดฉะนั้นคลินจึงท่องเที่ยวไปทั่วโลกด้วยความประสงค์จำนงหมายอย่างเดียวคือเพื่อซื้อความสุขจากหญิงชาติต่างๆทั่วไปด้วยวิธีการง่ายๆตามแบบของสังคมยุคปัจจุบันนั่นคือตั้งต้นด้วยการทำความรู้จักแล้วเชิญชวนรับประทานอาหารกลางวันและเพียงแต่ฝ่ายหญิงยอมปฏิบัติตามคำเชิญชวนครั้งเดียวเท่านั้นมันก็หมายถึงชัยชนะอย่างง่ายดายในขณะรับประทานอาหารกลางวันนั้นเขาจดชื่อล่วงหน้าไว้ในบัญชีที่มีชื่อสตรีจำนวนมากมายได้เลยทีเดียวถ้าคลินเป็นนักมวยบัญชีนั้นก็เป็นบัญชีที่มีแต่ชื่อของคู่สู้ที่คลินน็อกเอาท์มาแล้วอย่างง่ายดายทั้งสิ้นตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพอได้เห็นเอซี่ปรากฏกายในสถานที่นัดพบตามเวลากำหนดคลินก็ยิ้มยิ้มอย่างผู้ชนะและหยิบสมุดบันทึกออกจดชื่อเอซี่ไว้ในบัญชีรายชื่อสตรีทันทีคลินต้อนรับเทพธิดากรีกด้วยประโยคที่ใช้แก่หญิงอื่นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันครั้งในตอนเที่ยงเช่นนี้คือในที่สุดคุณก็เป็นสุภาพสตรีที่มีไมตรีจิตต่อผมแต่เอซี่ตอบด้วยประโยคที่คลินคนนี้ไม่เคยได้ยินจากหญิงใดมาก่อนเลยคือค่ะทั้งที่ฉันรู้ดีว่าไม่ควรอย่างยิ่งแต่โอ้แท้จริงผู้หญิงพูดอย่างไรไม่สำคัญเมื่อผู้หญิงนั้นมาหาเขาตามนัดแล้วคลินก็หวังได้ว่าทุกอย่างจะต้องโอเคในวันนั้นนั่นเองเอซี่หญิงกรีกตามความจัดเจนของคลินก็เหมือนกับหญิงชาติอื่นทั่วไปในที่สุดก็เป็นแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วคลินก็ขับรถพาเอซี่ออกนอกเมืองไปไม่มีหยุดจนกว่าจะพบจุดใดจุดหนึ่งซึ่งแน่ใจว่าไม่มีมนุษย์อื่นใดเห็นในที่สุดที่นั่นคู่มั่นของนิกก็กลายเป็นอื่นไปเสน่ห์หญิงกรีคนจะแรงกว่าหญิงชาติทั้งหลายที่คลินผ่านมาแล้วคลินจึงผละง่ายๆไม่ได้หลังจากวันนั้นทุกวันคลินขับรถพาเอซี่ออกนอกเมืองไปเสพสุขกันที่ถ้ำกลางหว่างภูเขาอันสลับซับซ้อนจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่รถวิ่งลงจากภูเขาปรากฏว่าเบรกไม่ยอมทำงานตามหน้าที่เมื่อถึงจุดที่รถควรจะต้องหยุดรถจึงพุ่งออกนอกทางและกลิ้งลงไปพร้อมกับเอซี่ในขณะที่คลินกระโดดออกจากรถได้ในวินาทีที่รถกำลังจะพุ่งลงไปตามไหล่เขาเอซี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคลินเป็นแต่เพียงผิวหนังถลอกไม่มากในตอนกลางคืนของวันนั้นเองคลินได้พบนิกเป็นครั้งแรกนิกมาหาคลินที่ห้องพักในโรงแรมเพราะใครจะได้ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นคลินเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงแล้วก็แสดงความเสียใจในการที่เอซี่ได้รับอันตรายสาหัสเมื่อนึกถึงบาดแผลของเอซี่นิกก็ต้องฟุบหน้าลงกับฝ่ามือร้องไห้สะอึกสะอื้นครวญครางว่ารูปร่างหน้าตาของเอซี่จะต้องกังวลวิกาลไปตลอดชาติโดยเฉพาะที่หน้าของเธอด้วยแล้วก็กลายเป็นหน้าที่แสนจะน่าเกลียดน่ากลัวในที่สุดคลินถามนิกว่านิกมีความประสงค์อย่างใดหรือไม่ในการที่มาหาเขาถึงที่พักในคืนนี้เมื่อถูกถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นนิกจึงถามคลินอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าคุณยังจะต้องการแต่งงานกับเอซี่หรือไม่ในเมื่อเอซี่มีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้นั่นคือความประสงค์ของนิกในการที่มาหาคลินคืนนี้นิกต้องการทราบความคิดของคลินว่าจะเปลี่ยนจากความตั้งใจที่นิกได้เคยทราบมาหรือไม่แต่งงานกับเอซี่คลินพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจอย่างโง่ไปหน่อยเลยนิกผมไม่เคยมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับเอซี่เลยอะไรกันนิกอุทานเอซี่เองเป็นคนบอกผมเมื่อเขาคืนแหวนแม่นให้ผมเธอบอกว่า คุณขอเธอแต่งงานกับเธอคุณพูดว่าจะแต่งงานกับเธออย่างแน่นอนการพูดเป็นแต่เพียงลมปากคลินว่าถ้าผมแต่งงานกับเอ็ดซี่เวลานี้ผมก็กลายเป็นไอตัวบัดซบขนาดมาหึมาเท่านั้นนิกจึงถามให้แน่ใจอีกว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็ไม่เคยรักเอ็ดซี่เลยนะสิใช่ไหมคุณและสำหรับคุณก็คงจะถือว่ามันเป็นแต่เพียงการเล่นเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถูกแล้วนิกมันเป็นแต่เพียงเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็จบเกมไปแล้วคุณนี่ไม่ใช่คนดีคุณแอสตันนิกพูดในขณะเดินไปที่ประตูห้องคลินพูดตามหลังนิกไปว่าคุณแต่งงานกับเอ็ดซี่เสียเองก็แล้วกันนิกนิกพูดขณะเดินออกจากประตูห้องว่าถ้าเอ็ดซี่ต้องการผมก็จะแต่งงานกับเธอหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์มหาเศรษฐีอเมริกันวิ่งหัวซุกหัวซุนซุกซ่อนหลบหลีกคนทั้งหลายไปตามตรอกเล็กซอกน้อยเหมือนนักโทษที่หนีมาจากคุกหนุ่มรูปหล่อขณะนี้สีหน้าแสดงว่ากำลังมีความหวาดกลัวภัยอย่างสุดขีดหน้าซีดตาเหลือกลานมีอาการลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดเวลาถ้าคืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องตายคลินนึกในใจจะต้องไปจากประเทศนี้โดยเร็วที่สุดคืนนี้ต้องหลบซ่อนให้ดีพรุ่งนี้เช้าตรู่ต้องหนีไปให้ได้ครั้นแล้วคลินก็นึกถึงนิกคิดว่าคงจะขอให้ช่วยได้จึงแอบแฝงร่างไปในเงามืดลัดเลาะดูไปตามท่าเรือซึ่งอาจจะพบนิกได้แต่ไม่พบแม้แต่เงาของนิกคลินรู้สึกอ่อนเพลียละเหียดใจในตอนดึกจึงแอบลงไปอาศัยซ่อนตัวนอนอยู่ในเรือพายเล็กลำหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใต้สะพานเตี้ยคลินนอนระวังตัวกลัวภัยไม่ได้หลับเลยตลอดคืนลุกขึ้นตระเวนหานิกต่อไปแต่เช้าตรู่แต่ที่ใกล้สะพานนั่นเองเขาเห็นนิกกำลังเตรียมจะออกเรือเรือจับปลาของนิกเป็นเรือยนต์ลำเล็กๆแต่เป็นเรือใหม่และแข็งแรงมั่นคงมากนิกคลินร้องเรียกด้วยความดีใจนิกยืนขึ้นมองดูรู้ว่าเป็นคลินจึงทักทายคลินกระโดดขึ้นเรือนิกแล้วบอกว่านิกผมกำลังเดือดร้อนสาหัสเรื่องผู้หญิงอีกสิมิสเตอร์แอสตันนิกทำนายคลินประหลาดใจมากจ้องมองนิกถามว่ารู้ได้อย่างไรใครบอกผมเดาเอาเองนิกยิ้มเศร้าๆคราวนี้มันคงจะหมายถึงชีวิตของคุณทีเดียวถูกคลินตอบพลางเหลียวซ้ายแลขวาผมจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปไม่ได้ต้องหนีไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดนิกจะช่วยผมได้ไหมถึงอย่างไรเรือยนต์ของนิกลำนี้ก็คงจะช่วยพาผมให้พ้นจากพื้นแผ่นดินของกรีกได้แต่คุณจะให้ค่าจ้างได้บ้างไหมล่ะครับได้ผมยินดีให้นิกต้องการค่าจ้างสักเท่าใดพันเหรียญพอไหมถ้าไม่พอจะเพิ่มให้ได้ภายหลังอีกก็ได้เดี๋ยวนี้มีติดตัวอยู่พันเหรียญกว่าเอาเอาไปก่อนพันเหรียญนิกรับเงินพร้อมกับบอกว่าเข้าไปอยู่ข้างในเสียเถิดเดี๋ยวจะมีคนเห็นเมื่อเรือออกไปวิ่งตัดคลื่นอยู่ในทะเลแล้วคลื่นร้องถามนิกว่าออกไปข้างนอกได้หรือยังนิกได้ครับปลอดภัยแล้วคลื่นยิ้มเมื่อเห็นเรือวิ่งไกลออกจากท่าเรือของกรีกมากขึ้นทุกทีนี่นิกจะพาผมไปที่ไหนเขาถามอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่นิกตอบในขณะถือพวงมาลัยสายตาทอดไกลออกไปข้างหน้าว่าผมจะพาคุณไปที่เกาะแห่งหนึ่งกว่าจะไปถึงก็หลายชั่วโมงความจริงก็ไม่ไกลนักแต่ปลอดภัยดีที่สุดที่นั่นคุณจะพบการต้อนรับอย่างดีอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตของคุณเมื่อเรื่องร้ายของคุณสงบดีแล้วผมก็จะได้ขยับขยายพาคุณไปจากเกาะไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยได้ตลอดกาลขอบใจมากนิกเมื่อพาผมไปจากเกาะแล้วผมจะไปเบิกเงินจากธนาคารที่ไหนก็ได้เพื่อให้รางวัลแก่คุณอีกโอ้ขอบใจมากครับพันเหรียญนี้ก็มากพอแล้วสำหรับผมหนุ่มกริกตอบพร้อมกับหัวเราะค่อยๆต่อมาอีก 2-3 ชั่วโมง
2: น้องใช่ไหม
1: คลินชี้มือไปข้างหน้าเมื่อเห็นแนวยาวลักษณะเหมือนเทือกเขาปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าโน่นเหรอเกาะที่นิกกำลังพาผมไปใช่ครับอีกไม่ช้าคุณก็จะมีความสบายใจได้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนเกิดใหม่คลินพูดเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองครับเหมือนเกิดใหม่นิกว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเกาะนี้แล้วคุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับอยู่ในโลกใหม่ในที่สุดอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่ก็พาสามีชั่วคราวของเอ็ดซี่ไปถึงเกาะ อันเป็นจุดหมายปลายทางถึงแล้วครับมิสเตอร์แอสตันนิกพูดพร้อมกับจอดเรือและออกมาจากห้องขับชี้ลงไปที่น้ำข้างหน้าเรือเรือเข้าไปอีกไม่ได้แล้วน้ำตื้นมากครับคุณจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขึ้นไปชายหาดคลินหัวเราะอย่าว่าแต่ลุยน้ำไปเลยถึงจะต้องว่ายน้ำก็ไม่เป็นไรใกล้แค่นี้เองพูดแล้วคลินก็กระโดดลงน้ำยืนแล้วเห็นระดับน้ำแค่หน้าอกก็หัวเราะแงนหน้าบอกนิกว่าน้ำตื้นแค่นี้เองคลินเดินลุยน้ำไปไม่ถึง20ก้าวน้ำก็ตื้นเพียงแค่หัวเข่าเขาหยุดยืนแล้วหันมาโบกมือเมื่อได้ยินเสียงนิกร้องบอกลาเรือของนิกเพิ่งจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆคลินจึงร้องถามว่าโอ้นิกผมลืมถามเอ็ดซี่เป็นอย่างไรบ้างเอ็ดซี่กับนิกแต่งงานกันหรือเปล่าอ้าวทำไมล่ะเพราะเอ็ดซี่ฆ่าตัวตายนิกตอบในขณะเรือกำลังกลับลำบ่ายหน้าไปจากเกาะคลินงงงันไปชั่วขณะไม่ได้สติขึ้นมาก็เป็นเวลาที่เรือกลับลำหันหลังให้เกาะพอดีมหาเศรษฐีตะโกนถามไปว่านิกเมื่อไหร่จะมารับผมชาตินี้ไม่มีวันมาที่นี่อีกแล้วลาก่อนมิสเตอร์แอสตันนิกตะโกนตอบเช่นนั้นแล้วเรือยนต์ของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เรือชนิดนั้นจะมีกำลังพุ่งไปได้คลินปากอ้าตาค้างยืนจังงังอยู่ตรงนั้นราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินไปแล้วคลินยืนดูเรือลำนั้นนานสักเท่าใดไม่สามารถจะรู้ตัวได้เลยพวกเราชาวเกาะเซมาขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราเสียงพูดดังๆข้างตัวคลินนี่เองทำให้คลินรู้สึกเหมือนกับตื่นจากฝันเขาหันหน้าไปดูผู้พูดก็ได้เห็นชายชราหน้าตามมอมแมมผมยาวรุงรังร่างกายห่อหุ้มไว้ด้วยเสื้อผ้าสกปรกและขาดห้อยรุ่งริ่งไปทั้งตัวพวกเราชาวเกาะเซบาชายชราพูดพร้อมกับโค้งกายและผายมือไปทางข้างหลังของคลินขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีคลินหันไปดูทางข้างหลังก็ได้เห็นชายหญิงไม่น้อยกว่า50คนยืนจับกลุ่มจ้องดูอยู่อย่างเงียบๆทุกคนซึ่งยืนอยู่ห่างๆนั้นผิวพรรณสกปรกมอมแมมและห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าคีริวเช่นเดียวกับชายชราคลินหน้าสลดทันทีก็หันไปดูรวยยนต์ของนิกก็เห็นเป็นจุดดำเล็กๆอยู่ที่ขอบฟ้าที่นี่เกาะอะไรคลินถามชายชราเกาะเซบาชายชราตอบเกาะของใครคลินถามอีกเกาะของพวกเรานี่แหละชายชราตอบเกาะของคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนคลินส่งเสียงลั่นถอยหลังไป2ก้าวนิกเขาตะโกนสุดเสียงไปทางจุดดำที่ขอบฟ้าตาเหลือกลาดราวกับคนวิกลจริตที่มีอาการคลั่งสุดขีดตะโกนแล้วคลินก็ผละจากชายชราลุยน้ำทำท่าเหมือนจะหนีลงทะเลไปแต่ในพริบตานั้นเสียงหัวเราะก็ดังสนั่นหวั่นไหวทางเบื้องหลังพร้อมกับมีมือหลายสิบมือจับตัวคลินไว้จับแขนขาบ่าคออกเอวและอื่นๆดูเหมือนไม่มีส่วนใดที่ไม่ถูกจับและอย่างรวดเร็วเหลือประมาณคลินรู้สึกว่าตัวเขาเองถูกเหวี่ยงขึ้นจากน้ำขึ้นไปนอนหงายดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนบ่าบนศีรษะของคนโรคเรื้อนเหล่านั้นซึ่งพากันเดินขึ้นไปที่ชายหาดอย่างช้าๆพร้อมกับส่งเสียงเอะอะด้วยความยินดีไม่ผิดกับเสียงของคนป่าที่จับคนชาติอื่นได้แล้วส่งเสียงดีใจในขณะที่พาไปฆ่ากินคลินดิ้นสุดแรงตลอดเวลาไม่ช้าก็สิ้นแรงสิ้นความรู้สึกในขณะที่คนโรคเรื้อนแบกสมาชิกใหม่เดินช้าๆเข้าไปในตัวเกาะเดินลึกเข้าไปและลึกเข้าไปจนหายเงียบเข้าไปในเกาะนั้นนั่นคือเกาะนรกนรกในเมืองมนุษย์นรกซึ่งมนุษย์คนหนึ่งถูกส่งไปชำระหนี้บาปของตนจนกว่าจะสิ้นบาปคือสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความผิดความบาปของผู้ใดคือหนี้ที่ผู้นั้นจะต้องชำระเรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรสสององค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไรก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกัน ทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้ลือโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้ลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มเสียแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูไล่ยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรังอยู่ก็ไม่เว้น
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดนแบงค์ธนาคาร
10: มิมี่อยู่หรือเปล่า
11: อยู่นี่จ้ะถามณีก็อยู่ด้วย
10: เจ้านายของเธอไม่ว่าเหรอที่ออกมาอยู่แถวเนี้ย
11: เจ้านายของฉันไม่อยู่เขาไปแบงค์หน้าปากซอย
10: แบงค์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะฉันไม่รู้จัก
11: แบงค์เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงธนาคาร
10: ธนาคารที่เขาไปเอาเงินมาใช้น่ะเหรอ
12: ใช่ธนาคารเป็นที่เข้าติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไง
11: เจ้านายฝรั่งของฉันเขามักพูดคำว่าแบงค์เพราะเขาพูดคำว่าธนาคารไม่ค่อยได
10: ้อ๋อแบงค์ก็คือธนาคารนี่เองวันเนี้ยฉันได้คำฝรั่งไปบอกศรีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศแล้วฮึดีใจจังไปแล้วนะ
11: วันหลังมาคุยกันใหม่นะบ๊ายบาย
13: แบงค์เทียนสระแอบอใบไม้งองูกอไก่การันเป็นภาษาพูดหมายถึงธนาคารคือที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
14: และพบกันใหม่นะคะ

0: ข้าวและพระราชทานพระราชดำรัสเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชโรกาสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีและในงานวันสตรีไทยประจำปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2เมษายน2569พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยสร้างสังคมแห่งการให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการ The Unlimited Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอยู่กว่า 8,000 รายและรอปลูกถ่ายกระจกตากว่า 13,000 รายนารุมนอุดมพรรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
5: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงอย่างเต็มที่ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจทำให้ประชาชนประมาณ45ล้านคนทั่วโลกเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงนอกจากนี้ความขัดแย้งดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนอีกหลายล้านคนจะเผชิญกับปัญหาความยากจนอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยให้คำมั่นว่าเขาจะไม่ลงโทษนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP พรรครัฐบาลอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกดดันให้นายทเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการรั่วของข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้การประท้วงดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มการลงทุนที่รุนแรงขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหลสื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งการที่เขื่อนอาจพังทลายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหายกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังให้คำมั่นว่าจะยกระดับการพยากรณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ที่จะพัดถล่มในประเทศจีนแล้วในปีนี้รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หทัยทิพย์นิจาดจับคู่กับณประภากรตุงคสถานคู่มือ36ของโลกแพ้ซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ71ของโลก1ต่อ2เกม21-18 11-21 และ16-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลันวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโยกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ประเภทคู่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนอกจากนี้โชติรินยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอีกด้วยโดยจะเข้าไปพบกับลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียคู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไปกอล์ฟเมเจอร์ AIG Women Open รอบ2ที่ประเทศอังกฤษโปจีโนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำ2โอเวอร์พาร์73สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์137รั้งอันดับ3ร่วมเท่ากับเยลิมิโนโปรอเมริกันส่วนผู้นำเป็นของรายูแฮรันโปชาวเกาหลีใต้มือ3ของโลกที่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พา69สกอร์รวม7อันเดอร์พา135ด้านโปรพาวชเนตรีวรรณแสนโปรสาวไทยอีกคนรั้งอันดับ6ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา140การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬาAll in Asian Game เพื่อปลุกกระแสให้คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแคมเปญดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์จากนักกีฬาศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนพร้อมสร้างบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเอเชียนเกม2026 Ambassador เพื่อสะท้อนแนวคิดมากกว่านักกีฬาพร้อมประกาศความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่นักกีฬารวมถึงเตรียมจับมือกับแบรนด์ชั้นนำของประเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดนักกีฬาไทยสำหรับใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันจะออกอากาศผ่าน NBT T-Sport 7 M-Cod HD ช่อง131ไทยรัฐทีวี PPTV Monomax Sport และ AIS Play เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันนอกจากนี้เอเชียนเกมในครั้งนี้ยังได้มีการบรรจุชนิดกีฬาใหม่6ชนิดได้แก่เทคบอลพาเดิลจักรยาน BMX ผาดโผนกระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญขณะที่ภาพรวมการแข่งขันประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า15เหรียญทองความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรป The Atlantic รายงานว่าอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโชเซเรอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดกลับมาให้ความสนใจในการดึงตัวเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมหงแดงปฏิเสธข้อเสนอจำนวน25ล้านยูโรเพราะมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปและพร้อมปล่อยตัวให้ถ้าได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรซึ่งทัพงูใหญ่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในราคา35ล้านยูโรและมั่นใจว่าทัพหงแดงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากสัญญาของโจนเหลือเพียงอีก1ปีเท่านั้นด้าน Hand of Arsenal Account วงในที่ติดตามข่าวอาร์เซนอลรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลแล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดอีก1ปีขณะที่มาก้ารายงานว่ามาดริดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับสุดท้ายให้พิจารณาท่ามกลางกระแสที่วินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยราว30ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องอนาคตจนถึงเวลานี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
7: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดี

0: กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
2: ถ้าเป็นระบบนิเวศอย่างที่กินกำลังเป็นหมดนะคะเพราะเราเนี่ยเราต้องค่อยๆให้ข้อมูลให้มุมมองให้เห็นภาพรวมให้เห็นทั้งระบบแล้วก็เกษตรกรก็จะเริ่มมีหลายอย่างให้ทำและนอกจากยางพาราอย่างเดียวแล้วก็นอกจากการปลูกหรือว่าการทำไงให้มีผลผลิตอย่างเดียวจะทำยังไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มทำไงให้มันดีต่อสุขภาพทำไงให้มันมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายแล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยคนรุ่นใหม่มาอยู่กับครอบครัวเขาทำอะไรในพื้นที่สวนยางจะทำร่วมกันยังไงเนี่ยมันจะคิดทั้งระบบอะค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากค่ะก้าวหน้าไปเยอะค่ะ
3: ครับนิดนึงครับคุณนพแล้วก็ทุกท่านนะครับคือไอการที่เราพูดถึงเรื่องระบบนิเวศและสุขภาพจริงๆมันเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลอยู่ข้อหนึ่งที่เราเรียกว่า FSC หรือว่ามาตรฐานการพิทักษ์ป่าก็คือที่เราใช้คำว่า Forest Stewardship Council เป็นมาตรฐานของสหภาพยุโรปนะครับที่องค์กรภาคเอกชนยุโรปเนี่ยได้คิดค้นขึ้นทำให้ปัจจุบันเนี่ยกระบวนการค้าขายกับประเทศในสหภาพยุโรปที่เขามารับซื้อผลผลิตยางของพวกเราเนี่ยจะต้องมีมาตรฐาน FSC เข้ามาแล้วแถมมาตรฐานไม่พอนะครับยังมีมาตรฐานในเรื่องของการไม่ทำลายป่าหรือการไม่รับซื้อผลผลิตที่มาจากเขตป่าหรือเขตที่พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่า EUDR นะครับกำลังเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เรามาพูดถึงเรื่องการทำสวนยางยั่งยืนมันเลยมีมาตรฐานกำกับในระดับโลกในระดับภูมิภาคเนี่ยเข้ามาอีกจริงๆอาจจะมีอีกหลายตัวในอนาคตของจากของจีนก็ดีที่กำลังเตรียมอยู่นะครับอาจจะเรียนแบบ EU หรือแม้กระทั่งมาตรฐานในประเทศไทยที่เราบอกว่าเอาละมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดีไหมมาตรฐานแค่เบื้องต้นเนี่ยก็คือ GAP ไม่พอครับผมคิดว่าต่อไปนะครับต้องขยับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรากำลังพูดถึงเรื่องสวนยางยั่งยืนเนี่ยมันก็เลยมีสิ่งที่กำกับมาทั้งระดับในประเทศและระดับสากลคู่กันไปครับ
4: ครับขอบคุณครับครับอาจารย์จำรัดทางหน้าถามอยู่ได้เชิญเลยครับ
5: ขออนุญาตครับพี่กำลาบพี่ไอรีนนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านผมอยากทราบคำถามนึงครับคือเรารับรู้มาว่าช่วงนี้เกษตรกรค่อนข้างลำบากนะครับอยากรู้ว่าชาวสวนยางเนี่ยหรือว่าเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนยางเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าของสวนจริงๆวันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นผู้เช่าแล้วปลูกยางครับพอจะมีตัวเลขนี้ไหมครับซึ่งผมจะพันไปถึงคำถามที่สอง
3: ตอนนี้เรามีถ้าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะยังผมมีตัวเลขไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยนะครับที่พวกเราเคยมีการสำรวจในภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยมีสวนยางประมาณ 70% ถึงขณะนี้อาจจะ 80% เป็นเจ้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินครับแต่ก็มีลูกจ้างอยู่จำนวนหนึ่งเพราะว่าขึ้นทะเบียนอยู่ล้านกว่าคนที่เป็นคนกรีดยางนะครับแต่เราต้องบอกว่าลูกจ้างนี่แบ่งเป็น2ประเภทนะครับถ้าพูดถึงเรื่องพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยเราเรียกว่าถ้าเป็นหุ้นส่วนเราเรียกว่าคนกรีดยางนะครับแต่ถ้าเป็นลูกจ้างแบบเหมาซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามารับจ้างกรีดยางส่วนหนึ่งหรือคนอื่นที่เข้ามากรีดยางแบบเหมาไอ้นั้นจะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในระบบสวนยางเนี่ยมันมี2ระบบแต่โดยส่วนใหญ่เราจะแบ่งสวนยางเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มสวนยางขนาดใหญ่ซึ่งมีน้อยมากกลุ่มสวนยางขนาดใหญ่นี่250ไร่ขึ้นไปกลุ่มสวนยางขนาดกลางนะครับก็คือ50ไร่ถึง250ไร่แล้วกลุ่มสวนยางขนาดเล็กก็ถ้าตามระเบียบก็คือ50ไร่ลงมาแต่โดย

0: เฉลี่ยนะครับสวนยางในภาคใต้นะครับก็คือมีพื้นที่ประมาณ8ไร่นะครับ8-10ไร่แค่นั้นเองในภาคใต้นะฮะพื้นที่ที่
1: ท่าน
0: พี่น้องเกษตรกรถือครอง
1: ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะเดานะครับว่าเอ๊ะคำถามของผมต่อไปคืออะไรผมอยากอธิบายแบบนี้ก่อนครับคุณธรรมราพี่นกนะครับหรือพี่ไอรีนแล้วก็พี่อนุชาคือวันนี้เราเนี่ยได้รับรู้ว่าเกษตรกรสวนยางเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นทางดิ่งผมใช้คําว่าทางดิ่งหมายถึงว่าเราปลูกยางมานะครับแล้วเราก็พยายามพัฒนาการปลูกพัฒนาต้นยางพัฒนาน้ํายางแล้วพอเรากรีดน้ํายางเราก็พยายามที่จะเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันไม่สุดยอดเคยมีนักวิจัยหรือมีเพื่อนนักวิจัยเคยคุยให้ฟังว่าจริงๆน้ำยางบ้านเราเนี่ยทำให้ดีเนี่ยมันระดับเกรดหนึ่งของโลกได้แต่แน่นอนมันไม่ได้ทำง่ายแต่เราเนี่ยมักจะเอาน้ำยางมาแล้วก็เหมือนกับว่ามาเป็นเขาเรียกว่าน้ำยางลูกถ้วยหรือผลิตดีหน่อยเรียกว่าเป็นยางเกรดกลางแล้วกันแล้วเราก็ส่งผมเข้าใจว่ายางที่เราส่งออกเนี่ยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามของโลกนะคือส่งมากสักประมาณสัก30-40%ของโลกแต่มันได้เงินน้อยถ้าพูดกันง่ายเดี๋ยวนี้อะไรที่มันแปรรูปมันก็จะได้มูลค่าสูงทีนี้ผมเห็นด้วยกับวิธีคิดหรือว่าข้อนำเสนอของพี่ไอรีนมากเราก็ต้องชื่นชมนะครับองค์การสวนยางที่ว่าเรียกว่าพลิกแนวคิดเมื่อก่อนเนี้ยเราพัฒนายางเป็นแนวดิ่งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เกษตรกรสวนยางเห็นด้วยอย่างยิ่งต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วนะครับแนวดิ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปแนวราบด้วยไปข้างเคียงเราอาจจะมีสวนสมรมเล็กๆข้างๆอาจจะมีแปลงสมุนไพรเล็กๆสักไร่สองไร่นะครับหรืออาจจะมีพืชผลอื่นหรือแม้ไม่มีพืชผลเนี่ยเราก็มีวิธีอื่นที่จะหารายได้เกษตรกรสวนยางทราบว่าลำบากตื่นตั้งแต่มืดแหละจะ2-3มาไปกรีดยางกรีดเสร็จก็จะสักสายๆเนาะ9-10แล้วกลับมาพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ากระบวนการตรงนี้ครับพี่ๆทั้งสองถ้าเรารวมตัวกันเนาะเราเป็นเจ้าของสวนมีเกษตรกรที่กรีดยางแต่ว่ากลุ่มเดียวมันอาจจะไม่พอเพราะด้วยพันธะเวลาในการทำมาหากินเนี่ยนะครับมันเหมือนอาชีพเขาเนี่ยเป็นหัวรุ่งอ่ะพอสายๆมามันต้องพักผ่อนทีนี้ถ้าเราจะรวมเป็นชุมชนมีเครือข่ายอื่นๆมาร่วมแล้วพัฒนาแบบไอเดียของพี่อดีตผมว่าเกษตรกรสวนยางจะร่ำรวยก่อนเพื่อนนะก่อนกว่าชาวนาก่อนชาวสวนทุเรียนซะอีกนะครับไม่ทราบว่าทั้งสองท่านจะเห็นประการใดครับ
2: ครับผมเติมเต็มนิดครับนะครับไอ้ที่คุณไอรินทำอยู่นะครับเรื่องของที่นำสวนยางนะครับให้มากกว่าสวนยางก็คือพื้นที่ในสวนยางที่เรากรีดอยู่ที่ทำอยู่นะครับที่มีอยู่เสร็จแล้วหลังจากที่มีสวนยางแล้วกรีดยางเสร็จแล้วในสวนยางก็มีที่ว่างเลยไม่ต้องไปทำอะไรละแต่ใช้พื้นที่ว่างตรงนี้ที่คุณสิรินและก็คุณกำลังทำบอกว่าจะพัฒนาตรงนี้เป็นพัฒนาเป็นการเสริมอาชีพขึ้นมาอาชีพอะไรบ้างที่สามารถเข้าไปเสริมในสวนยางตรงนี้ได้ตรงนี
1: ้คำถามดี
2: ครับคุณนกว่า
3: ที่ตัวอย่างที่ลงไปในพื้นที่ภาคใต้เราก็ยังมีอย่างของที่กระบี่สวนยางยั่งยืนของคุณบุญส่งนับทองเนี่ยค่ะพี่คำราบก็ไปพวกเราไปกันบ่อยปัจจุบันคุณบุญส่งก็ได้เป็นปราดดีเด่นของแผ่นดินสิ่งที่ในสวนคุณบุญส่งเนี่ยมีพืชหลายอย่างเนี่ยแต่พืชหนึ่งที่เด่นมากก็คือไผ่ซางหม่นไผ่ซางหม่นที่ต้องปลูกเนี่ยปลูกเพื่อขายลำแล้วก็อีกรายการนึงที่เกิดใหม่ของไผ่ซางหม่นก็คือเป็นงานจัดสางแล้วก็เป็นทำให้ลูกของคุณบุญส่งซึ่งกระบี่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเขาก็อยู่ในธุรกิจลูกก็อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวแต่พอเจอโควิดไปอ่ะก็เหมือนกับว่าท่องเที่ยว
1: แย่เลย
3: แย่เลยอ่ะลูกสาวก็ต้องกลับมาอยู่บ้านพร้อมสามีถ้าปลูกยางก็คงไม่เขาไม่ทำหรอกเขาก็มาเนี่ยจากไผ่ที่มีเนี่ยก็มาทำจักสารนะคะจักสารเป็นตกแต่งเป็นสวยงามเลยเป็นอาคารเป็นอะไรได้เลยค่ะมันก็เกิดงานคราฟอย่างเงี้ยค่ะเกิดงานใหม่ๆแล้วก็จากสวนคุณสมที่เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่แล้วเขาก็มาเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเป็นเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราลงพื้นที่จริงเราจะเห็นหลากหลายมากแล้วก็โครงการนี้ข้อดีของโครงการคือเขาไม่ได้บังคับว่าเกษตรกรจะทำอะไรเกษตรกรเป็นคนเลือกเองว่าเขาอยากจะทำอะไรในบริบทของพื้นที่ในบริบทความสนใจของเขา เพราะอย่างไอรินไปพัฒนาเนี่ยกระดาษแผ่นแรกคือใช้ข้อมูลที่เรียกว่าจากเกษตรกรเขาจริงๆเลยเราจะใช้ชุดคำถามที่ให้เขาสำรวจตัวเองนะข้อที่หนึ่งคือต้นไม้หรือว่าสัตว์อะไรทุกอย่างที่ในสวนหรือว่าในบ้านเขามีอะไรบ้างกระทั่งแมลงเนาะยกเว้นแมลงสาบเนี่ยให้เขาสำรวจเลยว่าเขามีอะไรบ้างสองให้เขาสำรวจตัวเองว่าเขามีความชอบความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรทักษะอะไรแล้วก็คนในครอบครัวของเขาเช่นบางบ้านอาจจะเป็นหมอดูหรือว่ามีเป็นสมุนไพรหรือว่าชอบความเชี่ยวชาญตัดเย็บหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้หมดเลยนะเพื่อให้เขาสำรวจทรัพยากรคนในครอบครัวของเขาสามก็จะสำรวจในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแล้วมีสินค้าบริการหรือสถานที่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยแหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะแล้วข้อที่สี่ก็ให้สำรวจว่าบริเวณหมู่บ้านของท่านเนี่ยมีเทศกาลมีงานบุญงานบวชงานประเพณีอะไรเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าคนต่างถิ่นมาเมืองนี้มาบ้านนี้ด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกท่านจะเห็นไหมว่าคำถามแค่สี่ข้อเนี่ยมันจากคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยมันเริ่มจะมีแล้วมันเริ่มจะเห็นแล้วว่าเอ้ยที่บ้านเราไอ้บ้านข้างๆเราเนี่ยทำไมมีคนมาดูงานมีอะไรต่างเขามีอะไรแล้วเราจะสร้างโอกาสร่วมกับเขาไปได้อย่างไรเนี่ยมันจะทำให้เกิดความชุดความคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราลงพื้นที่จริงเราก็เห็นอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะของไปอบรมที่ภาคกลางที่กรุงเทพอ่ะแต่ว่าเกษตรกรที่มาก็มาทั้งจากกาญจนบุรีมาจากภาคตะวันออกมาจากอุทัยธานีอย่างเงี้ยอย่างน้องมาจากสระแก้วเข้ามาแทนคุณพ่อเขาก็อยากจะเลี้ยงไก่ในสวนยางเขาพ่อก็บอกว่าคงไม่ปลูกอะไรเพราะคาดว่าปีนี้น้ำจะน้อยเห็นไหมคะเราเห็นการออกแบบ การคิดแบบนี้เราก็มีความรู้สึกดีแล้วว่าเฮ้ยเขาคิดทั้งระบบนะว่าเขาจะทำอะไรไปเพื่ออะไรแล้วอุปสรรคที่เขาจะเจอคืออะไรแล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่เราก็เชียร์อัพเลยว่าไอ้มันมีไก่สวนกลางอันนี้ต้องมีไก่สระแก้วแล้วแล้วจะไปขายใครขายที่ไหนมันก็ไปอยู่ในเครื่องมือที่ว่า business model canvas แผนธุรกิจเนี่ยค่ะไอ้ตาราง9ช่องง่ายๆเลยว่าคุณจะทำอะไรทำแล้วคุณจะขายใครมีลูกค้าจริงไหมแล้วคุณจะทำอย่างไรแล้วก็เงินรายได้จะมาอย่างไรรายจ่ายไปกับอะไรบ้างต้นทุนมีอะไรมันจะเรื่องง่ายๆแค่นี้ค่ะแต่เขาเห็นภาพรวมเนี่ยก็จะมี
0: ผมเสริม
3: เยอะเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยเชื่ออะไรครับ
0: พอขอเสริมคุณนกนิดนึงเท่าที่ผมทำงานอยู่กับชาวบ้านที่แถวรอบๆบ้านเนี่ยนะครับเห็นภาพชัดอยู่อย่างหนึ่งที่พืชที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งนะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับสวนยางได้ดีเนี่ยมีอยู่ 2-3 ตัวตัวแรกนี่ก็คือขี้เหล็กนะครับคือภาคใต้เราเนี่ยเราใช้ขี้เหล็กเนี่ยเยอะมากเวลางานบุญงานแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยเราแกงขี้เหล็กกันแล้วขี้เหล็กนี่ปลูกร่วมยางได้ดีนะครับขณะนี้เราก็เลยพบว่าพืชที่ไม่มีใครสนใจนี่คือการปลูกขี้เหล็กร่วมยางแล้วเก็บยอดขี้เหล็กขายครับได้กำไรดีไม่มีคู่แข่งอันนี้อย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันนี่ก็ปลูกขี้เหล็กใช่แล้วก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยเพราะขี้เหล็กเป็นทั้งยาเป็นทั้งอาหารนะอีกตัวหนึ่งที่ทีมงานทำอยู่แล้วก็วันนี้ก็ไปดูพื้นที่เขาก็ปลูกกันเยอะก็คือเรื่องโกโก้นะครับโกโก้อยู่ในสวนยางก็ปลูกได้ดีแล้วสามารถทำเป็นอาหารสุขภาพได้ค่อนข้างมีเขาเรียกว่าเป็นเกรดพรีเมียมได้เลยนะครับเป็นโกโก้แท้ที่เราเรียกว่าเนยโกโก้เนี่ยภาคใต้เนี่ยราคาโกโก้ก็แข่งกับกาแฟได้เลยคือราคาค่อนข้างสูงกิโลละ1,000 กว่าบาทเพราะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมไม่แน่ใจภาคอื่นมีไหมกับเพื่ออีกตัวหนึ่งที่เราทำแล้วรายได้สูงฮะตอนนี้ผมเข้าใจว่ากยท.ก็อาจจะส่งเสริมแต่ยังไม่มากนักก็คือเรื่องของพืชตระกูลขิงโดยเรายกตัวอย่างของดาหลานะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังจัดงานดาหลาบานปีที่4แล้วนะครับแล้วเราพบว่าดาหลาที่อยู่ในแปลงสวนยางเนี่ยอย่างที่พัทลุงเนี่ยหรือว่าที่อำเภอรัตภูมิที่จังหวัดสงขลาเนี่ยปลูกในสวนยางครับขายได้ส่งต่างประเทศด้วยนะครับสัปดาห์หนึ่งเป็น1,000 ดอกเลยครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูง3 เรื่องเนี่ยมันเราได้สะท้อนว่าพืชดอกใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดี แล้วก็พืชที่เป็นอาหารและยาก็ใช้ได้ดีหรือพืชที่แปรรูปสามารถเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นอาหารที่มูลค่าสูงเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะครับอันนี้ถ้าเราคิดในแง่ของการผลิตเพิ่มเติมว่าในสวนยางเราเนี่ยสามารถที่จะปลูกอะไรได้อีกแล้วก็เป็นอาชีพที่ก็ไม่แพ้อาชีพอื่นเลยสามารถทำได้อย่างน้อยๆอีก 2-3 อย่างตัวนี้นะฮะนอกจากที่คุณนกบอกว่าชนรงค์ก็ดีหรือว่าการทำอาชีพอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะบอกว่าทั้งปลูกหรือทั้งแปรรูปและทั้งงานบริการก็ขอเสริมอีก3ตัวเข้ามา
3: คืออีกส่วนนึงครับพี่กำลังสิ่งที่เห็นเนาะมันเป็นเรื่องของความมันฟื้นความสัมพันธ์ทั้งคนในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนนะคะอย่างที่สุราษฎร์เขาเลี้ยงปลาดุกในสวนยางอันนี้ก็เขาลูกค้ากลุ่มของเขาก็คือชาวบ้านในแถวนั้นได้มีปลาดุกในราคาที่เหมาะสมได้ทานเนาะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมารับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่มาซื้อไปแปรรูปเป็นน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาดุกปลาดุกร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดอีโคซิสเต็มมันเกิดระบบนิเวศมันเกิดไอ้เซอร์คูล่าหมุนเวียนธุรกิจแล้วมันเกิดเศรษฐกิจฐานรากแบบอย่างเงี้ยที่อยากเห็นนะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างรายได้ที่ครัวเรือนสร้างให้ทุกคนเนี่ยมีทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็มีวิถีชีวิตที่มันเอื้อต่อการที่จะพัฒนาต่อแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อการกระทบในปัจจัยภายนอกที่มันจะมาอีกหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งแวดล้อมไงค่ะแต่ว่าเขาได้เรียนรู้อ่ะแล้วเขาก็จะเริ่มแบบปรับตัวไปเรื่อยๆมันเหมือนเรากับ AI อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ AI ก็ไปหลายเวอร์ชันตัวเราใช้เราก็จะเริ่มรู้ว่าเราก็พัฒนาไปกับเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของเห็นเลยค่ะว่าเกิดการเรียนรู้พัฒนาแล้วก็บุคลิกเกษตรกรเราเนี่ยเราจะคือมันเปลี่ยนแล้วค่ะ
2: ครับผมถามคุณกำลามนะครับในจังหวัดสงขลาเนี่ยน่าจะแนะนำพืชตระกูลไหนที่จะปลูกในสวนยางแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะครับ
0: คือผมคิดว่าตอนนี้มันมี3ประเภทนะครับที่ก็อยากจะแนะนำว่าที่พวกเราทดลองแล้วแล้วก็มีอนาคตที่ดีพืชชุดแรกเนี่ยเป็นพืชที่สวยงามนะครับแล้วเป็นสมุนไพรซึ่งพืชสวยงามสมุนไพรเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างดาหลาหรือพืชตระกูลขิงตะกี้นะฮะขิงและครอบครัวของดาหลาเนี่ยคือเนื่องจากดาหลาเป็นพืชตระกูลขิงเพราะฉะนั้นครอบครัวของดาหลาเนี่ยมันประกอบด้วยตั้งแต่เรื่องไพรเรื่องกระทือเรื่องกระวานเรื่องขมิ้นนะครับพืชชุดนี้นะฮะเป็นพืชที่เป็นทั้งอาหารและยาและสงขลาเนี่ยเป็นเมืองสมุนไพรเพราะฉะนั้นยังต้องการวัตถุดิบจำนวนมากเลยฮะตอนนี้ยังขาดแคลนเอาแค่ขมิ้นอย่างเดียวนี่ก็ขาดแคลนเยอะแล้วถ้าไปถึงขาไปถึงพูดไปถึงเรื่องขาขิงแล้วก็กระทือแล้วก็ไพรอย่างเนี้ยก็อีกเยอะเลยครับที่ปลูกร่วมในสวนยางได้อันนี้เป็นชุดแรกชุดที่2เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นพืชที่คือคนสงขลาเนี่ยเป็นคนชอบดื่มนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟที่เราเรียกว่ากาแฟโรบัสต้าซึ่งเป็นกาแฟดั้งเดิมของสงขลาเนี่ยถือว่าเป็น GI นะครับแล้วก็เป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมกาแฟนี่สามารถปลูกร่วมในสวนยางได้พร้อมๆไปกับเรื่องโกโก้เนี่ยตอนนี้มีทีมโกโก้ที่ทำเป็นโกโก้เขาเรียกว่าโกโก้ทำมือนะครับโกโก้ที่ผลิตด้วยตัวเองเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยมีหลายลายแล้วก็สามารถทำออกมาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่โดดเด่นนะครับสามารถจำหน่ายต่างประเทศได้ด้วยซึ่งโกโก้ในสวนยางก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีนะครับเพียงแต่เราอาจจะต้องขยายแถวมากกว่าการปลูกในระบบปกติก็คือแค่ 2.5 นะครับก็คือขยายให้กว้างขึ้นแล้วก็เว้นแถว1ก็ดีให้ถึงประมาณ 9-12 เมตรนะครับในระหว่างต้นนอกจากนั้นเนี่ยพืชอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นพืชใหม่ที่ผมคิดว่าขณะนี้เรากำลังรณรงค์อยู่ก็คือไม้ไผ่นะครับอนาคตของภาคใต้เนี่ยเราขาดแคลนไม้ไผ่นะครับเราสู้ภาคกลางสู้ภาคเหนือไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างสวนของคุณบุญส่งนับทองเนี่ยแล้วก็อีกหลายสวนตอนนี้ทางป่าไม้เองหรือทางฝ่ายส่งเสริมเองเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาปลูกไม้ไผ่ร่วมยางให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าจะหากจะถือว่าไม้ไผ่เนี่ยเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีค่าชุดใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากใช้ในเรื่องการบริโภคใช้หน่อ ยังสามารถใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ยังสามารถใช้อื่นๆนะครับที่เป็นประโยชน์ได้สารพัดเลยแต่มันต้องรู้จักขั้นตอนในการแปรรูปและชนิดของไม้ไผ่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรามีบทเรียนว่าถ้าไม้ไผ่ปลูกร่วมยางแล้วปลูกถูกต้องเนี่ยภายใน2ปีครึ่งนี้เราสามารถที่จะตัดทำรายได้มากกว่าสวนยางเป็นเท่าตัวอันนี้มีงานวิจัยรองรับแล้วครับ
2: ครับครับขอบคุณมากแล้วจันทร์กำลาดเป็นไงครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเป็นห่วงครับพี่กำลาพี่นกนะครับ
0: ครับ
1: คือเป็นห่วงว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยพูดอย่างไม่เกรงใจเนาะชอบแห่ตามจริงๆคำถามที่พี่นกเสนอกับพี่น้องเกษตรกรสำคัญมากนะครับคือทุกท่านจะต้องดูตัวเองนะว่าในพื้นที่เนี่ยเรามีอะไรที่เป็นของดีอ่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินว่าไม้ยางเนี่ยเอามาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางก็ดีมากแล้วก็เกิดโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางเนี่ยทั่วเลยภาคใต้ก็เยอะภาคตะวันออกเพื่อนผมก็ไปทำโรงงานไม้ยางอบอย่างดีส่งไปญี่ปุ่นแต่วันเนี้ยดูเหมือนว่าไม้ยางหรือเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางก็จะซาซาไปผมเห็นคลิปที่ปากีสถานหรืออินเดียไม่แน่ใจเขาเอาไม้ไผ่แล้วก็ใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมเนี่ยบดอัดกลายเป็นไม้มะค่าไม้มะค่านะครับไม้มะค่าจำลองหรือจะเรียกว่าไม้มะค่าเทียมก็ได้ไม้แข็งลวดลายเหมือนไม้มะค่าเลยโอ้กลายเป็นเนื้อไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะแต่ว่ามีราคาแพงทีนี้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยพอได้ยินพี่กำลาบอกว่าเฮ้ยไม้ไผ่เนี่ย2ปีครึ่งรายได้ดีกว่าน้ำยางอีกนะอย่า
0: ครับ
1: คือจะบอกว่าใจเย็นๆนะครับคือมันมีพืชต้นซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้กยธ.เราไปช่วยแล้วมันก็จะมียางมีต้นไม้มีพันไม้อีกหลายชนิดอยากให้เกษตรกรค่อยๆเริ่มแต่แน่นอนต้องเปลี่ยนความคิดจากที่ฟังพี่นกนะครับพี่ไอรีนพูดหรือฟังพี่กำลาพูดเนี่ยชาวสวนยางของเรามีโอกาสนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่อย่าผลีผลามใช้คำนี้นะครับค่อยๆดูคือมองออกไปที่สวนยางเนี่ยนั่นคือแผ่นดินทำแผ่นดินทองอ่ะผมพูดเลยนะครั้งหนึ่งเราเคยมีน้ำยางที่ดีสุดในโลกครั้งหนึ่งเราเคยมีต้นยางที่ดีอันดับต้นๆของโลกแต่แล้วการใช้ข้อมูลแบบนี้เนาะเราใช้น้อยอ่ะเราใช้จำมาแล้วก็มาทำซ้ำๆท้ายสุดเดี๋ยวจะเป็นไม้ไผ่เต็มตลาดเดี๋ยวจะกลายเป็นขมิ้นชันล้นตลาดมันก็จะแข่งแต่เราสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาสร้างวันนี้ชาวสวนยางไม่ได้มีเฉพาะภาคใต้แต่การส่งเสริมปลูกยางนี่มีทั่วประเทศกระทั่งที่แรงๆนะครับอย่างอาจจะเป็นที่อะไรสารคามที่อุบลเนี่ยเดี๋ยวนี้มีป่ายางเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันเราหาอาชีพเสริมได้เอาข้อมูลผมเน้นมากเลยข้อมูลเนี่ยอย่างที่พี่ไอรีนพูดเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากนะครับพ่อแม่พี่น้องจะเอามาพัฒนาสวนยางพัฒนาอาชีพใหม่เนี่ยข้อมูลสำคัญมากครับ
2: ครับคุณไอรินครับ
3: มันเป็นเรื่องการที่ไอรินจะในเรื่องการสร้างแบรนด์เพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะทำเพื่ออะไรถ้าคนรักในสิ่งที่ทำแล้วก็สร้างคุณค่าเนี่ยเขาจะรอดเนี่ยแล้วก็จะยั่งยืนมันก็เลยจะพยายามให้น้ำหนักกับตรงนี้มากนะคะแล้วก็หลายที่ก็เริ่มเห็นว่าอย่างพี่กำลังบอกว่าสวนยางจะมี3กลุ่มใหญ่ๆว่า250ไร่แปลงใหญ่ก็ไม่ต้องห่วงเขาใช่ไหมคะแปลงขนาดกลางมา50ถึง150ไร่ก็อีกประเภทหนึ่งแล้วก็น้อยกว่า50แล้วก็โดยเฉพาะน้อยกว่า10ไร่เนี่ยที่น่าเป็นห่วงกยธ.ก็ห่วงเกษตรกรเขาว่าไม่อยากให้เปลี่ยนจากยางไปทำอาชีพอื่นก็เลยที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราสามารถให้เกษตรกรสวนยางซึ่งมีประมาณล้านกว่าคนเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีศักยภาพนะคะขึ้นมาเนี่ยเรามั่นใจเลยนะว่าเศรษฐกิจเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆได้อีกเยอะเลยอย่างปีนี้ที่ไปเชียงใหม่นะพี่กำลาบก็ดีใจกับเกษตรกรสวนยางว่าตอนนี้ราคายางค่อนข้างจะดีนะเกษตรกรก็จะยิ้มแย้มอะไรเงี้ยนะมาจากเชียงใหม่และที่เชียงใหม่นอกจากที่ว่าเอาอาจารย์สำลีเรื่องของ BCG โมเดลเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไปจนถึงสูงสุดคือยา แล้วก็มาในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเวลเน็ตแล้วเนี่ยค่ะก็ยังเอาผู้ประกอบการอีกท่านหนึ่ง อยู่ในหมวดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy เลยค่ะมาให้เห็นตัวอย่างว่าขายอะไรขายอย่างไรนะน้องเขาเปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่เนี่ยร้านอาหารเขาเนี่ยขายคนต่างชาติ 100% เลยเขาขายอะไรคะเขาขายวัฒนธรรมอาหารค่ะขายอาหารไทยแล้วก็ขายภาษาเหนือให้กับชาวต่างชาติแล้วเขาขายยังไงเขาขายบนเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปขึ้นขายบน Airbnb เห็นไหมแล้วคนรุ่นใหม่ที่เขาฟังอ่ะเขาเก็ตในสวนยางอ่ะมันทำอะไรได้อีกเยอะค่ะเขาก็จะเริ่มแล้วแล้วเราก็เชื่อมไปอีกจุดหนึ่งก็คือจริงใจมาร์เก็ตจริงใจมาร์เก็ตเนี่ยก็ประสานงานก็บอกว่ายินดีที่จะมีพื้นที่ให้กับเกษตรกรสวนยางที่มีผลผลิตอะไรเงี้ยมาจัดงานร่วมกันเนี่ยเราก็จะเริ่มถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเนี่ยเราสามารถต่อตลาดได้ไม่ยากค่ะแล้วให้เขาสร้างแบรนด
1: ์ครับ
3: คือจะเน้นมากเรื่องเหล่านี
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับที่จริงคืนพรุ่งนี้นะเราจะคุยกันในเรื่องของป่าไม้นะครับคงจะสัมพันธ์กันพอดีเลยวันนี้คุยเรื่องสวนยางกันพรุ่งนี้จะคุยเรื่องของป่าไม้การอนุรักษ์การดูแลอะไรประมาณนี้นะครับจะถามต่อคุณกำลับสักทีหนึ่งนะครับยังคล้องใจอยู่เรื่องของการรวมกลุ่มนะครับเราทำอย่างไรให้ชาวบ้านเขาออกมารวมกลุ่มกับเราในการที่จะเปลี่ยนสวนยางตรงนี้นะครับจากเว้นสวนยางเฉยๆอ่ะยังมีพืชอื่นมาแซมเนี่ยคุณกำลับคิดว่าจะทำยังไงครับ
0: คือตอนนี้กระบวนของการรวมกลุ่มชาวสวนยางจะเป็นจุดอ่อนเพราะว่าระบบในการทำงานเนี่ยมันเวลามันทำงานส่วนใหญ่เป็นกลางคืนกลางวันจะไม่ค่อยมีเวลาแต่กติกาของการยางแห่งประเทศไทยที่ให้มีกลุ่มให้มีสหกรณ์ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะพยายามดึงให้เกิดการรวมกลุ่มหรือแม้กระทั่งเวลาเอกชนเข้าไปส่งเสริมเรื่อง FSC หรือมาตรฐานที่บอกว่าจะต้องรักษาป่าเนี่ยเขาก็พยายามให้เกิดการรวมกลุ่มแล้วการจัดการเป็นกลุ่มแต่ผมคิดว่าจุดอ่อนเหล่านี้จะแก้ได้โดยใช้อยู่2เรื่องครับถ้าเราจะเริ่มใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามอยู่ก็คือความสามารถในการทำธุรกิจเขาจะต้องมีโดยเฉพาะการรวมกลุ่มในเชิงการตลาดผมคิดว่าเราไม่ค่อยมีในพี่น้องเกษตรกรเราเห็นแต่รวมกลุ่มทางการผลิตดังนั้นผมคิดว่าถ้าจะให้เข้มแข็งมากขึ้นต้องรวมกลุ่มทางการตลาดโดยการอาจจะเป็นลักษณะเป็นหุ้นส่วนกันหรือการจัดการร่วมกันอย่างเช่นการเปิดตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพหรือสินค้าที่มาจากผลิตภัณฑ์โดยตรงแล้วทำเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดเฉพาะขึ้นมาผมว่าอย่างเงี้ยได้ผลซึ่งมันมี2ลักษณะอีกฮะกลุ่มแบบนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นหรือวัยกลางๆที่เขาชำนาญเรื่อง IT ก็จะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อขายผลิตภัณฑ์ร่วมกันหรือในเครือเดียวกันอย่างนี้ก็มีตัวอย่างหลายคณะกับอีกตัวหนึ่งก็คือว่ารวมกลุ่มในลักษณะเปิดเป็นตลาดเลยอย่างเช่นตลาดนัดสีเขียวต่างๆในรูปแบบต่างๆซึ่งผมคิดว่าตรงนี้กยธ.ไม่ค่อยถนัดแล้วกยธ.ยังไม่ค่อยผลักดันเรื่องพวกนี้อีกลักษณะหนึ่งที่มีการรวมกลุ่มแล้วผมว่าน่าจะเริ่มได้ผลโดยถอดบทเรียนจากการทำงานกลุ่มออมทรัพย์มาซึ่งขณะนี้กลุ่มออมทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยโซซัดโซเซอยู่หลายกลุ่มเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจที่แย่เนี่ยนะครับแต่เราก็พบว่ากลุ่มที่ไปได้ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกลุ่มงานบริการนะครับก็คือว่าคล้ายๆเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วจัดรวมกันนะครับตอนนี้เริ่มมีกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่พาหรือนำท่องเที่ยวเกษตรหรือให้บริการแบบการท่องเที่ยวแล้วมีผลิตภัณฑ์ในสวนยางเนี่ยมาร่วมกันอาจจะมีลักษณะผสมแบบ2แบบก็คือทั้งแบบกลุ่มแบบออนไลน์หรือกลุ่มแบบปฏิบัติการเป็นครั้งคราวอย่างเช่นการออกแคมปิ้งร่วมกันการออกอีเวนต์ร่วมกันเป็นชุดๆไอ้อย่างนี้นะครับเป็นของคนรุ่นใหม่ด้วยส่วนหนึ่งที่อยากเข้ามาร่วมแล้วขณะเดียวกันนี่ก็อาศัยเวทีคนกลางนะฮะผมเข้าใจว่า2เรื่องเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่นำไปสู่ชาวสวนยางกับชีวิตที่ดีคู่กันไปแต่ถ้าเป็นแนวเดิมๆที่การยางแห่งประเทศไทยส่งเสริมอยู่อันนั้นมันก็คือรวมกลุ่มครับเพื่อขายผลผลิตเป็นหลักคือผมดูแล้วโอกาสที่มันมีความเสี่ยงตอนนี้เริ่มมีความเสี่ยงจากเรื่องของภาวะโรคระบาดภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปริมาณยางลดลงน้ำยางราคาเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าปริมาณมันได้น้อยมันก็ราคาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แถมขณะเดียวกันเนี่ยกำลังที่ต้องใช้ในการกรีดยางต้องเพิ่มจำนวน เวลามากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่แย่ลงนะครับถ้าเราคิดต้นทุนของชีวิตแล้วไม่คุ้มถ้าเป็นความเห็นผมนะฮะแต่วิธีคิดใหม่ของผมเนี่ยผมใช้คำว่าเสบียงชีวิตค่อยๆสะสมไปแล้วก็กลายเป็นทุนชีวิตที่ดีอันนี้น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของชาวสวนยางที่ยั่งยืนมากกว่าครับ
2: ครับผมมีเวลาเหลืออยู่กี่นาทีครับ4-5นาทีนะครับมีอะไรเพิ่มเติมได้เลยครับ
1: ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง
3: ไม้โทษค่ะเพราะที่บอกอนุชาจะคุยกับป่าไม้อย่างดิบภาคอีสานเนี่ยไม่มีอะไรนะเขาเลี้ยงพึ่งโพงในสวนยางแต่เขาไม่ต้องปลูกไม้ดอกหรืออะไรเลยเพราะว่าสวนเขาติดกับป่าสวนเขาติดกับอะไรเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยความอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นเนี่ยทำให้พึ่งเนี่ยสามารถที่จะไปหาอาหารแล้วก็มาอยู่ในรังของเกษตรกรสวนยางเนี่ยแล้วเขาสามารถตอนนี้เขาผลิตได้เท่าไหร่40
2: ครับคงจะมีปัญหาทางด้าน
3: ของ
2: 10รังอินเทอร์เน็ตนะครับ
3: ก็เลยอยากให้เห็นเลยว่าเราพูดถึงความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยเนาะก็เลยพยายามที่จะให้แต่ละที่ได้มีความหลากหลายแล้วก็เห็นประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ที่มันอาจจะยังไม่เคยมีให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองนะคะมันก็จะเห็นแล้วมีตัวอย่างเนี่ยเยอะมากค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับอาจารย์จำหลัดครับเชิญครับ
1: ผมครับครับผมอยากอย่างนี้ครับคือผมอยากให้ส่วนราชการเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้กยธ.เนาะการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยลงมาช่วยแล้วอยากให้ปิ๊กวิธีคิดคือราชการมักรอให้เกษตรกรมาติดต่อวันนี้เกษตรกรสวนยางชีวิตคือ2:00 ถึง9:00 เช้าถ้าการยางเปลี่ยนเวลางานของตัวเองให้ไปเซิร์ฟ2:00 ถึง9:00 เช้าผมว่าพิเศษนะครับเหมือนกับพิพิธภัณฑ์สมัยหนึ่งเนี่ยเราไปชมพิพิธภัณฑ์กลางวันเนาะแล้วคนก็น้อยอ่ะเพราะว่าคนทำมาหากินวันนี้พิพิธภัณฑ์เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์กลางคืนปรากฏว่าคนแน่นตึงเลยแล้วก็เหลือเชื่อว่ามีคนที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มพิพิธภัณฑ์แต่มาดูพิพิธภัณฑ์นั้นผมว่าเมื่อเกษตรกรเปลี่ยน mindset ปรับตัวเองขึ้นมามีพี่แอดมินเติมเรื่องแบรนด์เรื่องความมั่นคงเรื่องการสร้างอาชีพเสริมแนวราบมีพี่กำราบที่ลงไปเจาะแนวดิ่งนะครับผมว่าทางซึ่งเป็นคนไกลสำคัญมากท่านคือความหวังแล้วก็ท่านก็คืออยู่กับกฎระเบียบถ้าท่านพลิกวิธีคิดมาเสริมสมจริงๆเนี่ยผมว่าเกษตรกรเราไปรอดครับและไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรสวนยางแต่เกษตรกรไทยทั่วประเทศไปรอดแน่นอนขอบคุณชาวสวนยางขอบคุณกยต.นี่ขอบคุณแทนเลยเนาะผมว่าเยี่ยมมากวันนี้รายการเยี่ยมมากครับ
2: ครับมีเวลาเหลืออยู่2นาทีคุณกำลับครับมีอะไรส่งท้ายครับเชิญเลยครับ
0: ส่งท้ายนิดนึงเราไม่พูดถึงเรื่องของหนี้สินเกษตรกรชาวสวนยางเลยโดยเฉพาะสวนยางรายย่อยหรือสวนยางขนาดเล็กชิกของกฟก.หรือกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนยางทั้งนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือว่าอาชีพกรีดยางมีรายได้เป็นเงินออมสินแต่ขณะนี้เนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังคือได้มาเช้ากรีดขายเสร็จก็หมดเพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะสร้างบำนาญให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผมใช้คำว่าบำนาญสีเขียวให้เกิดขึ้นในสวนยางของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าละเลยตรงนี้มีแต่ต้นยางอย่างเดียวเนี่ยบำนาญไม่เกิดครับแต่ถ้ามีความหลากหลายมีพืชหลากหลายเป็นสวนผสมผสานและสวนสมรสโอกาสที่จะสร้างบำนาญ
4: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดการประชุมวิชาการมดในประเทศไทยครั้งที่7บูรณาการองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพดัชนีชี้วัดระบบนิเวศรับมือวิกฤตโลกร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยด้านมดแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการมดในประเทศไทยครั้งที่7ภายใต้แนวคิดความหลากหลายของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่แม่ปิงโดยมีนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ามดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศทั้งในฐานะผู้ย่อยสลายผู้ผสมเกสรผู้กระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างมดกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นรากฐานของความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทศ.1เดียวที่มุ่งบูรณาการงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดมาเป็นหลักในการดำเนินงานด้านนายบรรณรักษ์เสริมทองประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยในฐานะพื้นที่ป่าร้อนชื้นคาดการว่ามีมดอาศัยอยู่มากถึง 800 ถึง 1,000 ชนิดจากที่มีการรายงานทั่วโลกราว 1,200 ชนิดการศึกษามดจึงมีความสำคัญเชิงนิเวศและเศรษฐกิจอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยระดับสากลสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสัตว์และเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายมดประเทศไทยเพื่อยกระดับงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากลและตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศคณาจารย์นักวิจัยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนับเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังเครือข่ายนักวิชาการเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่การปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนทำร้ายร่างกายสามีภรรยา
18: เหนื่อยอย่าคิดจะมายุ่งกับลุงอ้วนสอมวยไทยแล้วเฮ้ยไปเลยไปนั่งเฉยๆเลยไม่งั้นโดนเหนียวแล้ว
19: เมามาทีไรอ่ะเก่งกับข้าทุกทีแหละจนได้เอากระทะฟาดกระบาลให้หรอก
20: เดี๋ยวๆหยุดทะเลาะกันทั้งคู่ค่ะเตือนไว้ก่อนนะคะว่าการทำร้ายกันทั้งทางร่างกายจิตใจด้วยการบังคับหรือใช้อำนาจต่างๆระหว่างสามีและภรรยาถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตามกฎหมายนะคะหากเป็นเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นะคะอาจจะต้องถูกนำตัวไปฟื้นฟูบำบัดรักษาหรืออาจถูกควบคุมความประพฤติทำงานบริการสาธารณะหรืออาจถูกทำทันบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันดูแลกันพูดจากกันดีๆไม่ตีกันนะคะ
18: หืมใครจะกล้าทำเมียรักได้ลงคอล่ะอ๋อมานี่มากอด
19: ดีมากดีมากต้องเชื่อฟังภรรยาแบบนี้สิถึงจะได้เจริญก้าวหน้า
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังร้ายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันบานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู้

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้า

0: ที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับเสาร์นี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องวิธีการหาเงินลงทุนนะจริงๆถ้าเกิดใครติดตามผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยผมจะพูดเสมอนะว่าผมไม่แนะนำให้ใช้เงินลงทุนเยอะแยะไม่แนะนำให้กู้หนี้ยืมสินมาทำผู้ประกอบการวันหยุดด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเหตุผลแรกคือถ้าเกิดใช้เงินลงทุนเยอะแล้วมันเกิดพังไปเนี่ยแทนที่เราจะมีฐานะทางการเงินดีขึ้นมันกลับแย่ลงเหตุผลที่2คือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะเราชอบจริงหรือเปล่าหรือว่ามันทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมเพราะนั้นการทุ่มสุดตัวมาเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยผมว่าเป็นความเสี่ยงสูงแล้วมันจะเกิดความกดดันครับว่าแย่แล้วถ้าเกิดมันขายไม่ออกฉันเจ๊งแน่เลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันมีความรู้สึกแบบนั้นหรือต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเหตุผลที่3คือเรายังไม่เชี่ยวชาญเลยครับอย่าลืมนะครับเรามีเวลาแค่วันหยุดเองในการทดลองเป็นผู้ประกอบการแต่เราเอาเงินที่กู้มาหรือว่าไปยืมใครมาแล้วมาลงทุนซะเต็มที่เนี่ยมันด้วยความที่เราไม่เชี่ยวชาญมันมีโอกาสพลาดสูงนะแล้วพลาดคราวนี้คุณจะกลับมาเป็นผู้ประกอบการวันหยุดยากมากแทนที่จะมีเงินเดือนปกติต้องเงินเดือนมาใช้นี่ไงผมก็เลยไม่เชียร์ถ้าใครจำได้นะครับหลักของผู้ประกอบการมันหยุดหมมเนี่ยเป็นตัวย่อที่เรียกว่า PALMS P-A-L-M-S P คือ Passion เนอะคือเลือกสิ่งที่ชอบ A คือ Ability คือเอาสิ่งที่เก่งที่เราเชี่ยวชาญ L เนี่ยแหละครับคือหัวใจคือ Low Investment ก็คือเอาเงินลงทุนน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่ต้องใช้เลย M คือ Money ก็แปลว่าต้องได้รับรายได้ได้รับเงินด้วยนะเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ S คือ scalability อันนี้ไว้ที่หลังได้ก็คือต่อไปเราจะได้ไม่ต้องผูกโยงธุรกิจนี้เข้ากับเวลาของเรานะครับทำไงให้มันขยายใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวเราเป็นคนทำนะคราวนี้วันนี้อยากจะมาโฟกัสที่ L นะครับว่าอยากเป็นผู้ประกอบการมันหยุดและอาจารย์นพดลบอกว่าให้ใช้เงินลงทุนน้อยเนี่ยทำอย่างไรแล้วบางทีถ้ามันต้องใช้บ้างเช่นเราต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทำขนมขายหรือว่าเราต้องใช้เงินเพื่อไปพิมพ์หนังสือไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช้เงินเลยมันก็ไม่ได้นะอาจารย์บางทีบางอย่างมันใช้เงินบ้างแต่ผมเน้นอีกทีนะผมไม่เน้นว่าถ้าพิมพ์หนังสือก็อย่าพิมพ์แบบแสนเล่มอะไรเงี้ยอย่าไปพิมพ์เยอะแยะนะครับลองมาดูวิธีการกันนะครับว่าถ้าเราต้องมีเงินลงทุนขั้นต้นอยู่บ้างเนี่ยซึ่งผมเน้นอีกทีว่าห้ามเยอะเราทำอย่างไรได้บ้างนะครับผมจะมีตั้งแต่วิธีการที่ใช้เงินบ้างนะครับกับวิธีการที่พยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้เงินมาเสริมด้วยอันแรกครับผู้ประกอบการมันหยุดคือพนักงานประจำที่มีเงินเดือนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยจะเริ่มต้นทำขนมมันก็ต้องมีเงินซื้อวัตถุดิบมาบ้างเนี่ยเราสามารถเอาเงินจากไหนก็ออมจากเงินเดือนนะแบ่งเงินเดือนมาเลย 10% ของเงินเดือนเนี่ยเราออมมาเลยสมมุติเงินเดือนคุณ 20,000 อ่ะคุณเก็บ 2,000 ก่อนเดือนนี้ 2,000 พอยังในการซื้อวัตถุดิบถ้าคิดว่าอาจารย์ต้องใช้เงิน 10,000 คุณก็ออมสัก5เดือนไม่ต้องรีบร้อนถ้าต้องใช้นะแล้วอันนี้หักไปเลยนะเป็นกองทุนธุรกิจการออมจากเงินเดือนของเราเองเนี่ยอย่างแรกข้อดีนะมันคือมันไม่มีดอกเบี้ยคือคุณไม่ต้องไปกู้ใครไม่มีแรงกดดันว่าคุณจะต้องคืนเขาเมื่อไหร่นะแล้วคุณตัดสินใจได้เองแต่อันเนี้ยคุณต้องรอเวลาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องใช้เงินลงทุน 10,000 แล้วคุณออมได้เดือนละ 2,000 คุณก็ต้องรอ5เดือนน่ะก็ต้องยอมอ่ะถ้ามันต้องใช้จริงๆอ่ะอันนี้วิธีแรกเลยเพราะคุณมีเงินเดือนแล้วคุณก็ได้เงินเก็บออมด้วยอันที่2คือคุณลองเริ่มต้นน้อยๆก่อนอย่างเมื่อกี้คุณแทนที่จะซื้อวัตถุดิบ 10,000 เนี่ยคุณซื้อสัก 2,000 ก่อนได้ไหมคือแทนที่คุณทำคุกกี้สมมุติ500ชิ้นขายเนี่ยคุณทำแค่100ชิ้นก่อนได้ไหมยกตัวอย่างนะแล้วคุณเอากำไรอ่ะจากเงินที่ได้จากการขาย100ชิ้นเนี่ยเป็นเงินลงทุนงวดถัดไปอันนี้คือใช้กำไรของธุรกิจเนี่ย มาเป็นเงินลงทุนของคุณเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะต้องออมแบบเมื่อกี้ก่อนแต่ไม่ต้องรอถึง5เดือนอย่างเมื่อกี้ต้องโหจะรอถึง5เดือนเพื่อจะได้มีเงินลงทุน10,000นึงเพื่อจะได้ไปซื้อวัตถุดิบทำคุกกี้พันชิ้น500ชิ้นคุณไม่เอาคุณเอาแค่เดือนเดียวคุณได้เงินมาสัก 2,000 คุณไปทำเอาไปซื้อวัตถุดิบทำคุกกี้แค่100ชิ้นขาย100ชิ้นคุณอาจจะได้เงินเพิ่มมาอีกสัก 2,000 คุณก็ไปทำอีก100ชิ้นคุณได้เงินเพิ่มมาเป็น 4,000 เพราะคุณได้กำไรจากการขายคุกกี้อ่ะคุณก็ค่อยๆขยายไปอันนี้เอาเงินจากธุรกิจมาเริ่มต้นนะครับก็อาจจะต้องมีเงินลงทุนขั้นต้นบ้างแต่ว่าก็คงไม่เยอะมากนะครับอันนี้ความเสี่ยงก็น้อยคือถ้าเกิดคุณขายไม่ออกคุณจะได้หยุดเลยคุณจะได้หยุดเลยว่าเฮ้ยมันขายไม่ออกเว้ยมันต้องหาวิธีแล้วถ้าเกิดทำงี้ไปเรื่อยๆเงินคุณหมดแน่แต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินออมคุณทั้งหมด10,000มาทำแล้วขายไม่ออกเลยคุณก็หายไปเลย10,000อันที่3นี่เป็นวิธีปกติเลยที่เราเจออยู่บ่อยๆเขาเรียกว่า pre-order ขายก่อนแล้วค่อยผลิตมันขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้คุกกี้ใช่ไหมคุณเปิดขายเลยครับใครอยากได้คุกกี้บ้างครับชิ้นละกี่บาทครับพอเปิดขายเนี่ย pre-order มันต้องจ่ายเงินก่อนนะสมมุติว่าชิ้นหนึ่ง50บาทคนสั่ง10ชิ้นก็โอนเงินให้คุณเลย500คุณก็เอาเงิน500นั่นน่ะไปซื้อวัตถุดิบมาทำคุกกี้อันนี้ชัวร์ๆได้เงินลงทุนมาจากเงินที่เขาซื้อคุณก่อนเนาะหรือคุณอยากพิมพ์หนังสือคุณบอกเลยหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องแบบนี้ใครพรีออเดอร์บ้างเล่มนึง300บาทเขาออเดอร์มาทั้งหมด500เล่มคุณก็เอาเงิน300คูณ500เอาไปพิมพ์หนังสือปกติราคามันก็ต้อง cover ต้นทุนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดราคามาให้มัน cover ต้นทุนเพราะนั้นอย่างน้อยๆคุณไปพิมพ์หนังสือคุณก็ไม่เจ๋งเพราะว่าคุณได้เงินจากการออเดอร์มาเมื่อกี้500เล่มได้มา300ก็150,000เนาะคุณก็ได้150,000มาค่าพิมพ์สมมติ100,000อ่ะ50,000คุณก็เป็นกำไรละอันนี้เงินจากลูกค้านะครับกลายมาเป็นเงินทุนนะวิธีที่4ที่คุณจะพอหาเงินลงทุนได้เช่นเมื่อกี้ผมบอกว่าจะขายคุกกี้คุณรู้สึกว่าคุกกี้เนี่ยมันต้องใช้เงิน10,000แล้วคุณไม่มีเลยไม่อยากจะออมเองมันใช้เวลานานอยากจะเริ่มทำวันนี้พรุ่งนี้เลยอันนี้ต้องหาพันธมิตรหาพาร์ทเนอร์เช่นยกตัวอย่างคุณอาจจะคุยกับพี่น้องคุณบอกเฮ้ยมาทำผู้ประกอบการวันหยุดกันไหมแล้วก็คุยกันตกลงกันให้ดีว่าจะยังไงจะเอาลงทุนคนละ 5,000 หรือยังไงถ้าคุณบอก 5,000 ก็ไม่มีงั้นคุณลงทุน10,000ไหมแต่ว่ากำไรเนี่ย 80% เป็นของคุณ 20% เราขอเก็บไว้อย่างเงี้ย ก็ตกลงไม่จำเป็นต้อง80 20นะก็ตกลงกันเพราะว่าคุณเป็นคนทำไงคุณเป็นคนหาลูกค้าเขามาแค่เอาเงินมาให้แทนที่เขาจะมาให้ยืมอ่ะเขาก็เหมือนกับเป็นพันธมิตรกับเราอ่ะมาช่วยกันจ่ายเงินลงทุนแล้วเขาก็ได้ขายได้กี่ชิ้นเขาจะได้ชิ้นละกี่บาทอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งกำไรกันแต่ถ้าเกิดขาดทุนแน่นอนเขาก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดขาดทุนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เงินคืนเป็นหมื่นนึงนะอาจจะได้เงินคืนแค่ไม่รู้ 8,000 นะอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็คือถ้าเกิดเขาพอมีสตังค์อ่ะพูดตรงๆนะพี่น้องหรือเพื่อนสนิทหรือใครก็ตามเนี่ยไอ้10,000บางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดที่ว่าโอ้ทำชีวิตเขาล่มจมอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาคนที่มีเงินหรือมีความเชี่ยวชาญก็ได้นะบางอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยจะต้องแบบใช้เงินลงทุนเยอะเพราะว่าเราต้องไปจ้างผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยเอ้ยจริงๆแล้วคุณไปหาเพื่อนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นแล้วก็บอกว่ามาทำด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะอย่างเช่นสมมติเขียนหนังสือเนี่ยคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นเอดิเตอร์เนาะแทนที่คุณจะไปจ้างเอดิเตอร์ 20,000 30,000 มาอีดิทหนังสือคุณมาตรวจหนังสือคุณเนี่ยคุณบอกเพื่อนมาอีดิทให้หน่อยได้ไหมแล้วเกิดอีดิทให้เนี่ยเราไม่มีตังค์ให้หรอกนะ 30,000 น่ะแต่ว่ากำไรเนี่ยเราแบ่งให้คุณ 10% นะ20% นะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เซฟเราเพราะว่าเราก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเพราะว่าเราได้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเนาะ แล้วเราก็แบ่งกำไรให้เขานะครับหรือช่วยขายเงี้ยคุณไปจ้างคนอื่นขายอ่ะผมมันแพงไงคุณเห็นเพื่อนคุณขายของเก่งอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยฝากขายหน่อยได้ไหมถ้าขายแล้วคุณหักเปอร์เซ็นต์ไปเลยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีต้นทุนที่เป็นฟิกคอร์สฟิกคอร์สก็คือขายไม่ออกก็ต้องจ่ายหรือต้องจ่ายไปก่อนล่วงหน้าเนาะอันนี้มันคือขายได้เท่าไหร่ก็จ่ายได้เท่านั้นแต่แน่นอนก็ต้องเป็นคนที่เขายินดีที่จะร่วมมือกับคุณเนาะวิธีที่5เป็นวิธีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยมนะเดี๋ยวนี้ก็ผมเห็นเขาทำสตาร์ทอัพกันนิยมเขาเรียกระดมทุนจากประชาชนทั่วไปภาษาอังกฤษเขาเรียก crowdfunding ผมเคยเห็นใน Kickstarter นะเขาจะมีไอเดียอะไรบางอย่างแต่ไอเดียนั้นนะต้องใช้เงินแสนเหรียญอย่างเงี้ยเขาไม่มีตังแสนเหรียญวิธีการคล้ายๆ pre-order เหมือนกันคือเขาก็จะระดมทุนว่าใครสนใจมาระดมทุนไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วระดมทุนแบบนี้จะไม่ได้หุ้นนะมันจะได้ product ไปแทนสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาจะทำเครื่องแปลภาษาอย่างเงี้ยเขาต้องใช้เงินแสนเหรียญใครลงทุนด้วยเดี๋ยวเขาจะให้เครื่องแปลภาษาไปเป็นสิ่งตอบแทนคล้ายๆซื้อก่อนคล้ายๆแบบนั้นแต่ในราคาที่อาจจะถูกกว่าราคาปกติคือราคาปกติสมมุติเขาขายเครื่องนึง500เหรียญอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณลงทุนกับผม500เหรียญเนี่ยผมให้คุณ2เครื่องคล้ายๆแบบนั้นน่ะเราก็ไปลงทุนได้แต่ถ้าเกิดระดมทุนไม่ถึงแสนเหรียญเขาคืนเงินให้เรานะเพราะเขาถือว่าเราเขาลงทุนเขาระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายในเวลาที่กำหนดก็เขาก็จะไม่ทำแต่ถ้าถึงแสนเหรียญเมื่อไหร่ปุ๊บตามกำหนดเขามีคอมมิตเมนต์เขาก็จะต้องไปผลิตซึ่งในมุมของผู้ประกอบการอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องใช้เงินเลยเพราะว่าเงินสมมติแสนเหรียญเนี่ยมันมาจากคนที่สนใจเข้ามาร่วมทุนคุณด้วยแต่ร่วมทุนแบบนี้ไม่ได้แบ่งกำไรร่วมทุนแบบนี้คือเอาสินค้าเป็นผลตอบแทนคล้ายๆกึ่งพรีออเดอร์คล้ายๆแบบนั้นผมเคยเห็นหนังสือทำแบบนี้นะเอาจริงๆผมเคยทำนะผมเคยเขียนหนังสือภาษาอังกฤษแล้วไประดมทุนแต่ไม่ค่อยได้อะไรหรอกได้นิดหน่อยนะมีคนเคยทำหนังสือเล่มนี้แบบต้องใช้เงินแสนบาทอย่างเงี้ยแล้วไม่มีตังค์เนาะก็บอกว่าใครจะมาลงทุนกับหนังสือเล่มนี้บ้างคนละสมมุติ200บาทอ่ะสมมุตินะ200บาทแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดระดมทุนได้ครบแสนบาทเนี่ยเราจะพิมพ์หนังสือเล่มนี้แล้วก็จะเอาหนังสือให้คุณก็คล้ายๆพรีออเดอร์ว่าเขามาเอาเงินมาลงเนี่ยเขาก็จะได้เงินเขาจะหนังสือเป็นผลตอบแทนไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อนี้ก็ต้องระวังไม่ใช่ไป crowdfunding ซะแบบ over commit น่ะแบบไปขอเงินลงทุน3ล้านอะไรเงี้ยแล้วเกิดคุณทำแล้วคุณควบคุมต้นทุนไม่ได้คุณต้องจ่าย4ล้านในนี้คุณเจ๊งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าใช้เยอะส่วนใหญ่นี่พวกใช้แบบพวก startup ที่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากเนาะแต่ว่าเขาก็ระดมทุนจากบุคคลน่ะคำว่า crowd คือบุคคลทั่วไปนะครับอันที่6นี่ถ้ามีจะเรียกว่าอะไรอ่ะญาติพี่น้องแล้วกันเนาะลองยืมเงินดูก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากให้ยืมแบบเยอะแยะสมมุติว่าเราพอจะหยิบยืมคุณพ่อคุณแม่ได้มันไม่มีตังค์จริงแต่อยากจะทำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พอจะมีฐานะหรือว่ามีเงินคือผมไม่อยากให้ยืมเป็นล้านเป็นอะไรแบบนั้นไม่ผมไม่ค่อยเชียร์นะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นละแต่บอกขาดเงินอยู่ 5,000 ขาดเงินอยู่ 10,000 เงี้ยแทนที่จะต้องอดออมเดือนละ 2,000 5เดือนไม่อยากรอก็ยืมเงินคุณพ่อขอยืมสัก 10,000 มั้ยแล้วเดี๋ยวหนูทำธุรกิจได้หนูเอามาคืนอะไรเงี้ยแบบเนี้ยก็จะพอไหวแต่อย่าไปแบบโอ้โหพ่อหนูขอยืม10ล้านสิหนูจะไปเปิดร้านกาแฟหนูจะซื้อที่หนูจะสร้างร้านแล้วพ่อก็ไม่มีพ่อก็บ้านไปจำนองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เข้าขายนะผมไม่เชียร์แล้วกันอันถัดไปลองไปดูแหล่งทุนสนับสนุนนะมันอาจจะมีหน่วยงานรัฐที่เขามีการให้ทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียหายอะไรฮะว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณทำนวัตกรรมอันนี้มาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาขอทุนได้แล้วเขาก็เป็นทุนที่ให้ฟรีด้วยนะเขาไม่ได้มีคอมมิตเมนต์แต่คุณต้องมีนวัตกรรมออกมาจริงๆเนาะอันนี้ก็อาจจะทำให้คุณได้ฟันดิ้งในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้น อีกอันนึงคืออันลำดับที่8นี้คือคุณลองเอาทรัพยากรที่คุณมีอยู่อะไปสร้างรายได้เบื้องต้นออกมาก่อนอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการวันหยุดเช่นสมมติคุณมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยคุณอาจจะไปหาเงินจากการติวคณิตศาสตร์ให้กับเด็กม.ปลายซึ่งจริงคุณไม่ได้กะว่าจะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดหรอกแต่มันก็เป็นวิธีการหาเงินจากความรู้ที่คุณมีอยู่หรือคุณมีของที่คุณมีอยู่ทรัพยากรที่คุณมีอยู่ที่คุณไม่ใช้สมมติคุณซื้อกล้องมา3ตัวคุณใช้อยู่ตัวเดียว2ตัวไปขายแล้วก็เอาเงินมาเพื่อเอามาทำผู้ประกอบการวันหยุดอะไรแบบนี้ใช้ทรัพยากรที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยในการหาทุนเนาะหรือสุดท้ายนะอันที่10คือเริ่มจากธุรกิจที่คุณไม่ต้องใช้เงินเยอะหรือไม่ใช้เงินเลยเช่นเป็นที่ปรึกษาที่คุณใช้แรงวิทยากรไปสอนเนี่ยคุณประกาศเลยคุณเก่งเรื่องไหนคุณจะไปสอนคุณไม่ต้องใช้เงินนะครับเขามาเห็นคุณโพสต์ใน Facebook เอ้ยเรื่องนี้อยากให้มาสอนที่ทำงานหน่อยคุณก็ได้ตังค์แล้วเขียนอีบุ๊กอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ต้องพิมพ์หนังสืออะไรออกมาเยอะแยะหรือเขียนหนังสือส่งสำนักพิมพ์คุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าพิมพ์เองแม้กระทั่งทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยก็คือมันแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยครับแล้วเกิดแบบคนตามคุณเยอะทำ YouTube คุณเอากล้องมือถือที่คุณมีอยู่แล้วถ่ายแล้วมีคนตามอะไรเงี้ยมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมันก็มีรายได้จากค่าโฆษณาอะไรต่างๆมาทำคอร์สออนไลน์เดินไปคุยกับแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ต่างๆหรือเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาทำกันเยอะนะทำพวก Facebook Group ทำคอร์สคุณทำกรุ๊ปขึ้นมาฟรีนะครับแล้วคุณก็ใครจ่ายเงินมาคุณก็แอดเข้ากลุ่มแล้วคุณก็ไลฟ์เมืองนอกก็ชอบใช้พวกนิวส์เลเตอร์นะถ้าเกิดกิจติดตามจ่ายเดือนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเป็นธุรกิจ knowledge base ใช้ความรู้เนาะก็อีกวิธีหนึ่งสุดท้ายส่งท้ายแล้วกันเนาะคือถ้าเกิดมีใครที่เขาเป็นเศรษฐีแล้วเขาพอจะรู้จักคุณก็อาจจะคุณอาจจะขอเงินลงทุนแล้วแบ่งหุ้นแต่ผมก็ไม่คิดว่าผู้ประกอบการมันหยุดมันจะมีบริษัทมีหุ้นอะไรขนาดนั้นในข้อนี้ไว้อันสุดท้ายแล้วกันลองดูนะครับเป็นไอเดียเฉยๆนะส่วนตัวผมย้ำอีกทีว่าผมไม่เชียร์ที่ใช้เงินลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช้เลยหรือใช้น้อยๆก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้แล้วมันไม่มีจริงๆก็เริ่มจากการออมเงินตัวเองนะครับข้อแรกข้อ2คือก็เริ่มเล็กๆทำธุรกิจเอาเงินจากกำไรมาใช้ลงทุนต่อข้อ3ลองใช้พรีออเดอร์นะขายก่อนแล้วค่อยผลิตทีหลังข้อ4หาพาร์ทเนอร์มาช่วยกันนะครับเอาเงินมาช่วยกันหรือว่าเอาความเชี่ยวชาญมาช่วยกัน5ใช้ crowdfunding เนาะระดมทุนจากคนภายนอกซึ่งวงเล็บว่าใช้เงินน้อยๆนะครับ6กู้คนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่แบบไปกู้แบงก์กู้อะไรแพงๆนะครับไม่เชียร์เยอะๆไม่เชียร์7ลองหาทุนสนับสนุนดูนะครับ8ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะทั้งความรู้หรือว่ามีของเหลือก็ไปขายนะครับ9ใช้เริ่มจากธุรกิจที่แทบไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรือ10หานักลงทุนซึ่งก็ไม่อยากให้เป็นแบบโหยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากที่จะเริ่มผู้ประกอบการวันหยุดและต้องการเงินลงทุนอยู่บ้างแต่ไม่เชียร์ว่าต้องใช้เยอะนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: โอสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ระทึกฝนตกหนักชะหน้าดินระเบิดโผล่กลางฐานทหารชำรากจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่ทหารบกพบวัตถุระเบิดสังหารอยู่ใต้ดินจุดวางถังแก๊สทำครัวที่ฐานชำรากจังหวัดตราดหลังฝนตกหนักจนชะหน้าดินก่อนพบระเบิดดังกล่าวจากรายงานระบุว่าเป็นระเบิด MD82B สร้างความตกใจให้กับกองกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากเนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่ทหารภายในฐานชำรากใช้ตั้งถังแก๊สประกอบอาหารเป็นประจำทุกวันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยเบื้องต้นพบว่าเป็นทุ่นระเบิดยังคงสภาพพร้อมใช้งานโชคดีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สำหรับทุ่นระเบิด MD82B ผลิตในประเทศเวียดนามเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดแรงระเบิดตัวเรือนทำจากพลาสติกหรือโทโมพลาสติกมีขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ100 กรัมสูง57 มิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง53 มิลลิเมตรบรรจุรีนระเบิด TNT ประมาณ28 กรัมและสามารถทำงานได้ด้วยแรงกดเพียง 4-5 กิโลกรัมคาดว่าเป็นของเก่าสมัยสงครามกลางเมืองกัมพูชาจบข่าวยอมรักใส่คำศูนย์ข่าวอวชทอัน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเล่มฉบับ
10: คุณพ่อพี่เก่งหาอะไรนะ
11: คงหาหนังสือพิมพ์คุณพ่อพี่เก่งวางไว้บนโต๊ะไม่รู้ว่าใครหยิบไป
10: บนโต๊ะมีหนังสือตั้งหลายเล่มทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะ
11: คุณพ่อพี่เก่งอยากรู้ข่าวก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์สิ
10: ที่บ้านฉันใครๆก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์วันหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งหลายเล่ม
11: เธอพูดผิดต้องพูดว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่ใช่หลายเล่ม
10: แต่ฉันพูดว่าหนังสือหลายเล่มเธอไม่เห็นทักว่าพูดผิดเลย
11: เขานับหนังสือกันเป็นเล่มเธอพูดได้ว่าหนังสือหลายเล่มแต่เขานับหนังสือพิมพ์เป็นฉบับเธอต้องพูดว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับหนังสือใช้ลักษณะนามว่าเล่มหนังสือพิมพ์ใช้ลักษณะนามว่าฉบับ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

เจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุเรียนสายขาวปัตตานีได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน5ของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยถ้าพูดถึงจังหวัดปัตตานีหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามแต่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพยังมีของดีที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศนั่นคือทุเรียนทรายขาวสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่หาไม่ได้จากที่อื่นโดยทุเรียนทรายขาวเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกบนพื้นที่ราบเชิงเขาในตำบลทรายขาวดินมีความอุดมสมบูรณ์น้ำสะอาดจากธรรมชาติและสภาพอากาศที่เหมาะสมส่งผลให้ผลทุเรียนมีเปลือกบางหนามเล็กเนื้อสีเหลืองทองเนื้อแห้งละเอียดเหมือนครีมไม่เป็นเส้นรสชาติหวานมันกลมกล่อมกลิ่นหอมละมุนเมล็ดรีบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทุเรียนคุณภาพของภาคใต้และยังได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน5ของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนายเคียงสุขรักษาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าเกษตรกรที่นี่ดูแลต้นทุเรียนทุกต้นอย่างดีตั้งแต่การให้น้ำให้ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งจนถึงการเก็บเกี่ยวเราจะตัดเฉพาะผลที่แก่จัดเท่านั้นเพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อทุเรียนกลับไปได้ชิมรสชาติที่ดีที่สุดของทุเรียนทรายขาวความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทำให้ทุเรียนทรายขาวได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดปัตตานีหากมีโอกาสเดินทางมายังตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีในช่วงฤดูกาลผลผลิตอย่าลืมแวะชิมทุเรียนทรายขาวของแท้จากแหล่งกำเนิดสัมผัสรสชาติหวานมันเนื้อละเอียดและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความตั้งใจของเกษตรกรชาวตำบลทรายขาวที่พร้อมส่งต่อความอร่อยของทุเรียนทรายขาวจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนประกาศจับหัวขโมยและการจับคนที่ขโมยถาดอาหารในโรงเรียนเรานี่นาแล้วคำว่าขโมยเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เหรอเราว่าน่าจะเขียนสระโอขอไข่มอมายอยักษ์อ่านว่าขโมยไม่ใช่เหรอเอ้ยน้าเนี่ยกำลังเข้าใจผิดแล้วนะการสะกดคำว่าขโมยที่ถูกต้องก็คือขอไข่สระโอมอมายอยักษ์ตามที่ป้ายเขียนนั่นแหละถูกแล้วอ้าวเหรอคำว่าขโมยที่ถูกต้องจะต้องสะกดว่าขอไข่สระโอมอมายอยักษ์ถึงจะอ่านว่าขโมยอ๋อฉันคงต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้จะได้ไม่สับสนอีกอ่ะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือแล้วอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่10หมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่14และหมู่ที่15โดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมจำนวน2รายและมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายในส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8มีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนภาคได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1และหมู่ที่5ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 นจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3.60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต 20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วย6องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนขาหนังขาเขา
9: บ้านลุงกำนัน
10: ตอนนี้ถ้าเราช่วยกันสืบหาก็อาจจะได้เบาะแสพี่ตุ่นบ้างก็ได้นะ
11: จริงค่ะเรารีบไปดูตลาดในเมืองก่อนเลยดีกว่าค่ะ
9: มาร้านรับซื้อของเก่า
12: เฮ้ยนี่มันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะอย่ามาโกงราคากันแซ
10: ่เฮ้ยนั่นไง
9: พร้อมไหม
10: หนึ่ง
9: สองสาม
13: หยุดได
11: ้โอ้จับได้คาหนังคาเขาแบบเนี้ยนายเตรียมตัวไปคุยกับพี่ตำรวจได้เลย
14: ถูกต้องคาหนังคาเขาคือจับได้ในขณะที่กำลังทุจริตหรือพบของกลางที่ทำให้จับได้ว่ากระทำผิดโดยมีหลักฐานชัดเจนแบบนี้

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานาจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนคนอยู่ร่วมกับป่ามอบกล้าพันธุ์กาแฟ 3,000 ต้นพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังดร.สดุดีสุพันภัยผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยนายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานานำทีมลงพื้นที่บ้านขุนปังตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชุมหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นและลงพื้นที่ร่วมกันปลูกกาแฟในแปลงของเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดการส่งมอบกล้ากาแฟในครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อยอดความสำเร็จโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาที่ให้ความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการดังกล่าวมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านขุนปังซึ่งเดิมทีชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรและชาอัดสำเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของกลไกราคาและตลาดที่ไม่แน่นอนการนำกาแฟเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นพืชทางเลือกเสริมไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นเท่านั้นแต่กาแฟยังเป็นพืชเชิงอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตได้ดีใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำไปพร้อมกันการขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมดุลคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นการวางแผนการผลิตที่มีระบบตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าเพราะเมื่อชุมชนพร้อมมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพียงพอความจำเป็นในการขยายพื้นที่ทำกินก็ลดลงนำไปสู่ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานา

0: ในการเฝ้าระวังไฟป่าและดูแลผืนป่าอย่างเข้มแข็งทั้งนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยและอุทยานแห่งชาติศรีลานามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.

0: ท
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
4: ตอนขายงาช้างผิดไหมผู้ใหญ่ฉันเข้าไปในป่านะเจอซากช้างมันตายฉันว่าจะเอางามันมาขายอ่ะดีไหมผู้ใหญ
5: ่เฮ้ยอย่าเชียวนะมันผิดกฎหมาย
4: เอ้าผิดได้ยังไงอ่ะผู้ใหญ่มันตายไปแล้วนะอ่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ยิงมันแล้วตัดงามาขายซะหน่อยนี่
6: ถึงเราไม่ได้ฆ่ามันเพื่อเอางาช้างมาแต่กฎหมายเขากำหนดไว้ว่าใครที่ค้าซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างงาช้างที่ชาวบ้านได้มาแล้วนำไปขายมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นคิดให้ดีนะคะว่าจะขายงาช้างที่ได้มาไหม
4: อุ้ยใครจะกล้าขายล่ะนั่นโทษหนักขนาดนั้นอ่ะ
5: ดีแล้วที่กลัวการทำผิดกฎหมาย
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เริ่มแล้วงานแห่เทียนโชคชัยสุดยิ่งใหญ่วัดบิงประเดิมสร้างฮือฮาแกะสลักนางฟ้าลิซ่า7คนงดงามอ่อนช้อยสะกดทุกสายตาแห่ปักหมุดเช็คอินจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเทศบาลตำบลโชคชัยได้จัดขึ้นมีบรรดา5คุ้มวัดชื่อดังประกอบด้วยวัดนอกวัดในวัดใหม่สะปทุมวัดบิงและวัดโบสถ์คงคารามคงคาล้อมเริ่มพากันทยอยเคลื่อนขบวนเทียนออกจากวัดเพื่อเตรียมออกจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัดในปีนี้เทศบาลตำบลโชคชัยได้เริ่มขบวนแห่กันตั้งแต่ในช่วงสายของวันนี้โดยขบวนแรกเป็นขบวนแห่ของวัดบิงที่นอกจากขบวนต้นเทียนจะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอดแทรกเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมกับมีไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมากนั่นคือต้นเทียนของเหล่านางฟ้าและนางจำแรงที่มีใบหน้าคล้ายกับลิซ่าและลิซามโนบาลนักร้องชาวไทยชื่อก้องโลกรวมอยู่ในขบวนเทียนถึง7หน้าด้วยกันซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดทั้ง2ทาง2ข้างทางต่างมารอชื่นชมความงามและถ่ายรูปความวิจิตรสวยงามของขบวนเทียนกันอย่างคึกคักสำหรับขบวนเทียนพรรษาของวัดดังในอำเภอโชคชัยจะทยอยออกจากวัดและเดินทางไปจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนโคราชที่เทศบาลนครราชสีมาจัดขึ้นบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในเมืองอำเภอเมืองในช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคมจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเฉลิมตอนที่2เฉลิมแปลว่ายกย่องเสริมเพิ่มพูนใช้ประกอบเป็นคำราชาศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเช่นเฉลิมพระชนมพรรษาหมายถึงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีหรือพระบรมวงศานุวงศ์เฉลิมประยศหมายถึงตั้งประยศเป็นประเพณีไทยเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศ์หลายพระองค์จะเปลี่ยนพระราชฐานะตามความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จึงจำเป็นต้องเฉลิมประยศพระบรมวงศานุวงศ์ใหม่และในการเฉลิมพระยศนั้นมักมีการเฉลิมพระนามหมายถึงแต่งเติมพระนามให้มีความไพเราะเหมาะสมกับพระยศใหม่นั้นด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th
10: ตัวมันเองทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นภาพนิมิตอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปื่อยผุพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุดในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สำคัญไม่มีความเอ็นเอียงลำเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสียมีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีไอ้คำว่าความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏเพราะในขณะนั้นจิตเป็นกลางในเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งดีสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญนี่เป็นสิ่งพยุงดวงจิตของเราสูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะถ่วงดวงจิตของเราให้ต่ำลงคำว่าบุญบาปนี่หายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญาเพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติในเมื่อไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติบัญญัติในที่สุดนิพพานังปรมังมันก็สูญยังไปหมดไม่มีใครสำเร็จพระนิพพานบุญบาปที่ทำลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าทำเท่านั้นนิยตามิจฉาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะงั้นนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวังปัญหาต่อไปการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนามีขอบเขตจำกัดเพียงแค่ว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นมีความหมายเพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้การทำบุญไม่เฉพาะที่จะมาทำกับพระกับสงฆ์ ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิ้วปิ่นโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักบาตรหน้าบ้านให้ทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้บุญและทำบุญกับคนอื่นๆให้แก่คนกำพร้าอนาถาคนขอทานตกทุกข์ได้ยากได้บุญทั้งนั้นแม้ทำบุญนอกพระพุทธศาสนานี่ก็ได้บุญแต่ที่ท่านกว่าทำบุญนอกศาสนานอกศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่นิยมที่จะทำมันเป็นเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขาในเมื่อจิตใจของเรามั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกราบลงในโบสถ์ฝรั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมีถ้าไม่มีในใจไปกราบที่ไหนก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใหญ่อย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเข้าโบสถ์เขาทำพิธีก็อ้าวทำไปก็เขาแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่เสียหายถ้าได้โปรดสรุปคำว่าสมาธิในอริยมรรคอีกครั้งหนึ่งสมาธิในอริยมรรคหมายถึงสมาธิที่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งมีสภาภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏขึ้นในจิตอย่างแจ่มชัดแม้สมาธิในขั้นสมถะก็ได้ชื่อว่าสมาธิในอริยมรรคเพราะเป็นมูลฐานเป็นบาทฐานให้เกิดวิปัสสนาทีนี้สมาธิในอริยมรรคที่ใช้การได้หมายถึงสมาธิที่เราอบรมจิตใช้การพิจารณาหรือระลึกตามรู้สิ่งต่างๆอันเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วทำหน้าที่พิจารณาสภาวะธรรมเรื่อยไปเจ้าสติก็ตามรู้ไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสงบนิ่งเด่นสว่างอยู่ในถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์ดำรงตัวอยู่เป็นอิสระในถ้ำกลางกิเลสและอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่หวั่นไหวแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสและอารมณ์ได้ง่ายอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรครูปร่างของจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะอาการคืออาการคิดนึกนั่นเองเป็นรูปร่างของจิตถ้าจิตคิดขึ้นในขณะที่มีสมาธิในสมาธิอย่างอ่อนๆเรียกว่าอุปจารสมาธิคิดถึงอะไรจิตจะปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างนั้นไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตอาการของจิตนี้คือความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่จะรู้ดีรู้ชั่วต้องอาศัยพลังของสติความคิดอ่านเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเวลาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายทำไมจึงนิ่งหายไปเร็วนักที่พิจารณาพิจารณาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตนิ่งเข้าสู่สมาธิความนิ่งอันนี้เป็นความนิ่งในเบื้องต้นจิตยังไม่ทรงพลังจึงไม่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมผู้ภาวนาควรจะได้พิจารณากายบ่อยๆเมื่อมันหายไปถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ยกเรื่องกายขึ้นมาพิจารณาอีกมันหายไปก็ยกขึ้นมาพิจารณาอีกบ่อยๆซ้ำๆตักๆเดี๋ยวเกิดพลังงานขึ้นมาเองต่อไปเขาจะภาวนาพิจารณาของเขาเองปฏิบัติธรรมโดยภาวนาพุทโธมาปีกว่าแล้วได้รับความสงบเบากายเบาใจพอสมควรจนเมื่อประมาณเดินเสร็จมานี่เมื่อนั่งปฏิบัติคราวใดจะมีอาการตึงเครียดที่บริเวณหน้าผากและบริเวณจมูกทำให้เกิดทุกข์เหมือนปฏิบัติเอาความเครียดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรอาการตึงเครียดปวดศีรษะปวดที่โพรงจมูกเป็นอาการที่เราข่มจิตบังคับจิตให้มันหยุดนิ่ง หน้าที่ของเราถ้าจะบริกรรมภาวนาก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆเหมือนกับว่าเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนอันใดถ้าจะพิจารณาก็คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่ว่าทำสติอย่าไปมีอาการข่มจิตให้มันเกิดความสงบวิธีแก้ก็มีแต่เพียงมีเท่านี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆแล้วจิตมีทรงพลังขึ้นเขาจะก้าวหน้าไปเองเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระอริยสงฆ์องค์ใดมีลักษณะอย่างเป็นพระโสดาบันแสดงให้รู้ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปเที่ยววิจารณ์ว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาบางทีเราเข้าใจผิดเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมไปก็ได้เช่นอย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ออกไปบางทีก็ยกย่องพระซะจนเลอเลิศเอาจนพระหลงตัวเข้าใจว่าตัวเป็นพระอรหันต์จริงๆก็มีขอกราบเรียนถามว่ากำลังปฏิบัติสมถะอยู่แต่ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยจะมีสงบก็เพียงนิดเดียวถ้าจะไปปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนากำหนดดูรูปนามขอเรียนว่าจะเป็นการขัดข้องหรือไม่ไม่เป็นการขัดข้องโดยปกติการบริกรรมภาวนาถ้านานนานไปตอนแรกนี่จิตสงบดีแต่ทำไปมากๆพลังของสมาธิพลังของสติปัญญาดีขึ้นจิตเขาต้องการทำงานก็หางานมาป้อนให้เขาบ้างถ้าเขาไม่คิดไม่พิจารณาก็พิจารณาหรือจะกำหนดดูความเกิดดับเกิดดับภายในจิตของเราก็ได้อะไรเกิดดับในจิตก็คือความคิดนั่นเองถ้าจิตไม่คิดก็หาเรื่องมาให้มันคิดถ้ามันคิดอยู่แล้วทำสติตามรู้ไปอันนี้เป็นวิธีการที่ทำจิตให้เดินก้าวหน้าไปเมื่อเวลาสำรวมกายสำรวมใจเพื่อให้เกิดสมาธิและนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คราวใดรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเกิดอาการต่อต้านเกิดความเครียดโดยเฉพาะมาเครียดที่กล้ามเนื้อที่ตาขอถามหลวงพ่อว่าอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในตอนแรกๆเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเราก็สบายในเมื่อมากำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเอามาเอาใจใส่ตัวเองขึ้นมาแล้วบางทีเราอาจจะใช้วิถีจิตที่มาคิดมาพิจารณาเนี่ยมุ่งหน้าที่จะข่มจิตให้เกิดความสงบพร้อมๆกันไปจึงมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือว่าพยายามนึกคิดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาใดๆด้วยความเบาๆใจอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการข่มอารมณ์หรืออาการที่จะข่มจิตให้สงบนะอย่าหน้าที่มีแต่เพียงพิจารณาเรื่อยไปถ้าบริกรรมภาวนาก็บริกรรมเรื่อยไปจิตมันจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันจะคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็ให้มันเป็นไปหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นแล้วในที่สุดจิตจะเกิดความสงบหรือไม่สงบก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์นั้นๆในแง่พระไตรลักษณ์บ้างในแง่อริยสัจบ้างซึ่งสุดแท้แต่พลังจิตจะบันดาลให้เกิดขึ้นเวลาทำบุญแล้วไม่ต้องตรวจน้ำแต่ทำจิตให้นิ่งแล้วแล้วเลิกกุศลส่วนกุศลอย่างไรจึงจะได้ผลดีการทำบุญแล้วถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้อุทิศให้แก่ผู้ใดก็นึกถึงผู้นั้นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากว่าทำด้วยตนเองเราจะปรารถนาอะไรปรารถนาเอามรรคผลนิพพานก็ตั้งสัตยาธิษฐานอธิษฐานจิตปรารถนาเอาเพื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาของเราให้แก่กล้าขึ้นปัญหาต่อไปขอหลวงพ่อช่วยขยายความคติธรรมของหลวงปู่ดุลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกความหมายของคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกในขณะในขั้นที่ฝึกหัดเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่บางทีเรากำหนดจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกบางทีก็กำหนดไว้ที่กลางอกทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเผลอๆแล้วมันส่งกระแสออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอก ทีนี้ในการปฏิบัติในขั้นต้นๆ นี่จิตมันก็ออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างแต่ที่ท่านว่าจะส่งจิตออกนอกนั้นเป็นการเตือนเอาไว้เพื่อให้เราพยายามสำรวมจิตเข้ามาในตัวของเราให้มากที่สุดทีนี้เมื่อเราภาวนาเก่งแล้วจิตสงบแล้วสมาธิมีแล้วสติปัญญามีแล้วบางทีจิตมันก็ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติบางทีมันก็ออกนอกบ้างเข้าในบ้างซึ่งแล้วแต่ภูมิกำลังปัญญาของจิตจะให้เป็นไปแต่ว่าการไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยหมายถึงว่าไม่ส่งจิตออกนอกจากบริเวณตัวของเราให้กำหนดอยู่ภายในปริมณฑลของร่างกายนี้เรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกถ้าพิจารณาดูความเจ็บหัวเข่าหรือเหน็บชาได้ชื่อว่าพิจารณาจิตถูกหรือไม่พิจารณาความเจ็บนั่นพิจารณาเวทนาเพราะความเจ็บเป็นเวทนาเวทนาที่เราจะรู้ได้ความเหน็บชาก็ดีเจ็บหัวเข่าก็ดีเพราะเรามีจิตในเมื่อกำหนดจิตลงรู้ที่นั้นก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาแต่จิตเป็นผู้รู้เวทนานั้นทีนี้การพิจารณาจิตในจิตหมายถึงว่ากำหนดจิตที่กำลังคิดอยู่หรือในการที่เราคิดว่าหัวเข่ามันเจ็บมันเกิดเหน็บชาแม้จะเป็นการพิจารณาหัวเข่าแต่เราจะชื่อว่าพิจารณาจิตรู้อยู่ที่จิตก็ได้เพราะจิตเป็นผู้รู้เรื่องของเวทนาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเรากำหนดจิตรู้ลงที่จิตแม้ว่าเราไม่ได้กำหนดกายไม่ได้กำหนดอะไรเป็นได้เพียงกำหนดจิตอย่างเดียวขณะที่จิตกับกายยังมีสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายจิตเขารู้หมดกายนั่งตรงหรือไม่ตรงจิตเขาก็รู้กายมีทุกข์มีสุขเขาก็รู้กายจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรเขาก็รู้อะไรมากระทบกายเขารู้หมดทั้งนั้นแต่ว่าจิตเป็นผู้รู้ที่ในการพิจารณาจิตในจิตนี่หมายถึงการกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดคือรู้ในจิตอย่างเดียวอันนี้ในเมื่อจิตของเราละเอียดลงไปแล้วมันจะแยกของมันเองสมาธิเป็นการขจัดความคิดฟุ้งซ่านแต่ก็จำเป็นเพราะจิตจะได้มีกำลังถูกหรือไม่สมาธิเป็นการกำจัดความฟุ้งซ่านของจิตจะเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตแต่เมื่อสมาธิมั่นคงสติมีความสติสัมปชัญญะมีพลังงานเพียงพอแล้วแม้จิตจะมีความคิดอยู่ถ้าสติสามารถตามรู้ทันความคิดที่คิดอยู่ทุกวาระจิตได้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตเกิดปัญญาความรอบรู้ทำถามนี่เวลาทำความดีแล้วอยากจะทำตลอดไปแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอทำให้มีโมโหไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรการแก้ก็ฝึกหัดทำสมาธิให้มากๆทีนี้เมื่อเกิดโมโหมาก็ให้มีสติอย่าให้ความโมโหมันชักพาไปทำสิ่งที่ไม่สมมาพาควรให้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราระงับได้ไม่ทำตามความโมโหความโมโหที่หลังมันเราไม่ได้เราเป็นลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังมันจะไม่สั่งให้เราโมโหอีกต่อไปเมื่อก่อนนี้หนูมันทำสมาธิพอสมควรแต่มาระยะหลายเดือนหลังมานี้ทำสมาธิไม่ได้เลยใจอยากภาวนาแต่ทำไมจึงเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นมารสำหรับมาตัดรอนความเจริญก้าวหน้าที่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเอาแต่นั่งบริกรรมภาวนามุ่งที่จะให้สงบอย่างเดียวในเมื่อบริกรรมภาวนาจิตสงบมีปีติมีความสุขเรามีความพอใจความหมั่นขยันก็เกิดขึ้นบ้างทีนี้สมาธิลำพังแต่ความสงบมีปีติมีความสุขมันเสื่อมได้นี่ในเมื่อเกิดความสงบแล้วเราหัดพิจารณาให้จิตใจมันทราบซึ้งถึงคุณธรรมเราจะพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือการทำบุญทำกุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เกิดมีความกระตือรือร้นให้กระยากปฏิบัติความเบื่อหน่ายมันจะค่อยหายไปแต่จิตกลับอยากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว มื่อเจตต้องการอยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวอันนั้นจิตเขากำลังจะเดินไปสู่ความรอบรู้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดสุขเกิดทุกข์คือเหตุการณ์ในปัจจุบันคือสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบันพิจารณาไปทางพระไตรลักษณ์เป็นการถูกต้องทำไงจะให้มันภาวนาได้ก็ต้องข่มใจให้มันหมั่นสิตัวเองไม่ข่มจะขยันได้ไงการจับลมหายใจจนจิตนิ่งสงบแล้วทางกระผมจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเมื่อจิตใจสงบแต่เราสามารถที่จะนึกคิดได้อยู่อันนั้นจิตยังไม่สงบอย่างแน่นิ่งการจับลมหายใจจิตสงบแล้วดูลมหายใจต่อไปหากจิตยังดูลมหายใจลมหายใจยังปรากฏอยู่ให้ดูลมหายใจต่อไปดูไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดลงไปจนกระทั่งหายขาดไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวทีนี้ว่าจิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวความรู้ความคิดอะไรไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิจะเพิ่งรีบนั่งออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ทำสติกำหนดคอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสว่ามีร่างกายความคิดเกิดขึ้นทันทีเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเหมือนกับบริกรรมภาวนาปล่อยให้ความคิดมันคิดไปคิดไปคิดไปคิดไปแล้วเราทำสติตามรู้ไปตามรู้ไปเมื่อสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตจะได้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาในมีความสงบลงเป็นสมาธิอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแล้วหรือไม่สงบเราก็จะได้สติปัญญาเพราะความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเราทำสติกำหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นการพิจารณาหนักเข้าจะรู้พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและรู้ทุกอริยสัจอย่างที่เทศมาแล้วในตอนต้นไงขอกราบนมัสการถามว่านั่งสมาธิแล้วทำให้เกิดกิเลสหลุดได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขจนกระทั่งจิตสงบเป็นเอกคตากิเลสมันก็หลุดไปได้ชั่วขณะที่จิตอยู่ในสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะข่มกิเลสขณะหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังมีอย่างเก่าแต่เราก็ต้องนั่งสมาธิทำสมาธิเรื่อยไปนอกจากจะทำจิตให้สงบแล้วก็มันพิจารณาดูเหตุผลของสิ่งต่างอันเป็นกิเลสที่ก่อให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์จนมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสมันค่อยจะค่อยหายไปยอมนั่งสมาธิก็หลับเสมอทุกครั้งแล้วก็ขี้เกียจมากด้วยจะแก้ไขอย่างไรนั่งสมาธิแล้วหลับเสมอนั่นดีเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ถ้าจะฝึกฝนให้จิตเกิดความหมั่นความขยันขึ้นมาต้องข่มจิตข่มใจทำนั่งมันเกิดหลับก็ฝึกหัดเดินสมาธิยืนสมาธิโดยวิธีการที่มันจะไม่เกิดความหลับมีคนทรงเขาพยายามจะบังคับให้เป็นคนทรงอย่างเขาโดยที่ครูต่างๆทำให้กลัวจะทำอย่างไรได้อันนี้วิธีการก็คือว่าทำใจให้กล้านอกจากจะทำใจให้กล้าโดยความตั้งใจแล้วฝึกหัดทำสมาธิให้มันได้สมาธิจริงๆให้มีสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วให้จิตใจแน่วแน่ต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงอย่าคลอนแคลนอันนี้มีตัวอย่างนายคนหนึ่งเป็นคนทรงก่อนที่จะเกิดการทรงนั้นเขาก็ทำสมาธิตามแบบพิธีที่อาจารย์เขาสอนเมื่อทำสมาธิบริกรรมภาวนาไปจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้สึกสบายเหลือล้นอีกสักพักหนึ่งร่างทรงวิญญาณทรงก็

ผู้ทำพิธีทรงสอนให้พอภาวนาไปจิตสงบสว่างลงวิญญาณที่เคยทรงก็โผล่หน้ามาทันทีเมื่อเขาเห็นวิญญาณเขามาจะมาทรงเขาก็กำหนดจิตต่อต้านเขาบอกไม่ให้ทรงแล้วดูสิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับพระศิวะใครจะแน่กว่ากันเขาก็กำหนดจิตเพ่งดูอยู่สักครู่หนึ่งร่างพระศิวะก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือหลังจากท่านบริกรรมภาวนาแล้วตะโกนหาพระศิวะก็ไม่มีเมื่อเรามั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำจิตให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะภาวนาจนได้สมาธิได้สติปัญญาร่างทรงมันเข้ามาทรงเราไม่ได้ถ้าหากเรายังไม่มั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามันก็มีโอกาสที่จะทรงเราได้ก็พร้อมปฏิบัติจะก็พร้อมปฏิบัติอยู่ประจำคือยกจิตขึ้นเหนือหัวแล้วมองต่ำลงมาเห็นรูปร่างเป็นสมาธิของตัวเองแล้วมองกระโหลกศีรษะก็เห็นเป็นกระดูกแต่ไม่ใสมองต่ำลงไปก็เห็นกระดูกบ่ากระดูกซี่โครงและกระดูกอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้การเป็นการพิจารณาอัตถิกรรมฐานทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วเราเพ่งไปที่ตรงไหนเราจะมองเห็นที่นั่นและสิ่งที่เราเห็นนั้นถ้ามองเห็นเฉยๆมองเห็นแล้วนิ่งอยู่สมาธิขั้นได้อุคหานิมิตแต่ถ้ามองไปที่ตรงไหนมองเห็นแล้วเช่นมองเห็นกระดูกกระดูกก็มีอาการเปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำบ้างบางทีก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บ้างบางทีก็เป็นผงแหลกละเอียดลงไปบ้างอันนั้นจิตอยู่ในขั้นปฏิภาคนิมิตจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐาน ให้เพ่งไปตามที่ถามมานี่แหละดีการตั้งศาลพระภูมิเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะตั้งศาลพระภูมิในบ้านอันนี้มีทั้งความจำเป็นและไม่จำเป็นถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่ว่าเราจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิหากว่าเรายังระแวงสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งศาลพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิจะมาทำร้ายเอาเราก็ควรจะตั้งให้ทันบ้างแต่ถ้าเราไม่คล่องใจเราก็ไม่ต้องตั้งเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไปตั้งบนห้องพระเราแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่นั้นถ้าพระภูมิเก่งจริงก็เชิญมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันจะได้ไปสวรรค์ก็สามเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่เจ้ากรรมนายเวรก็คือวิบากผลของกรรมนั่นเองใครทำกรรมใดดีไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามได้รับผลของกรรมนั้นเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงคู่อาฆาตเช่นอย่างนายกทะเลาะกับนายขอทีนี้นายกฟันคอนายขอขาดจิตอาฆาตของนายขอที่ถูกฆ่าตายมันยังผูกกรรมจองเวรกันอยู่อันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมจิตที่มีความพยาบาทอาฆาตกันนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรมีจริงเช่นอย่างเราเองไปทำผิดกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาคอยจ้องที่จะทำร้ายเราอยู่นั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราในเมื่อเราตายลงไปแล้ววิญญาณที่เกิดพยาบาทอาฆาตกันเนี่ยมันก็ยังจองกรรมจองเวรกันอยู่ในเมื่อมาเกิดพบกันเมื่อไหร่ก็ล้างแค้นกันเหมือนนั้นเจ้ากรรมนายเวรจึงมีอย่างแน่นอนเวลาเข้าสมาธิถ้าทำจิตดิ่งลงไปมากไม่ถอยกลับมาตามเวลาที่สมควรจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ได้พูดแล้วว่าการทำสมาธิเมื่อจิตมันจะดิ่งลงไปมันล้างไม่อยู่เพราะในเมื่อจิตเกิดสงบแล้วมันเป็นความเป็นเองของจิตมันจะอยู่ในระดับใดเพียงใดหยาบหรือละเอียดกลางเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปถ้าเขาจะดิ่งลงไปจนกระทั่งตัวหายรู้สึกว่าตัวหายก็ปล่อยไปแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เกิดมีความคิดทำสติตามรู้ความคิดจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ในหลักที่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมจิตควรอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิขอยืนยันว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะไปพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้น

0: แต่อยู่ในอุปจารสมาธิเนี่ยถ้าเป็นอุปจารสมาธิจริงๆ จิตจะปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากเราตั้งใจพิจารณาได้อยู่เปลี่ยนความคิดได้อยู่โดยความตั้งใจจิตของเรายังไม่มีสมาธิเป็นแต่เพียงสามารถบังคับจิตให้อยู่ในขอบที่เราต้องการเท่านั้นเองส่วนของโลกพาไปปฏิบัติธรรมกายเคยทำให้จิตใจไม่มั่นคงประเดี๋ยวพุทโธประเดี๋ยวสัมมาอรหังอยู่ดีๆก็หันไปจับดวงแก้วอีกปฏิบัติตามทางพุทโธมา10 กว่าปีตอนนี้จิตไม่มั่นคงเลยจะทำอย่างไรดีโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัตินี่ถ้าจะจับอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ให้มันเหนียวแน่นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนักนอกจากสัมมาอรหังนอกจากพุทโธจะเอาอะไรก็ได้หรือจะมาฝึกขัดกำหนดสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่ต้องนึกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทำจริงๆถ้าจับโน่นวางนี่ผลมันจะไม่เกิดที่ภาวนาพุทโธมาตั้ง10 ปีไม่เกิดผลเพราะว่าเราไปมุ่งเอาแต่ให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิทีนี้ภาวนาพุทโธไปนานๆแล้วจิตมันไม่สงบหรอกเพราะมันมีพลังทางสมาธิมันสามารถหนุนให้จิตเกิดความคิดเพราะฉะนั้นช่วงใดที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้เขาอยู่ไปถ้าเขาทิ้งพุทโธเสียไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปจิตที่พิกคิดไปนั้นเปรียบเหมือนงูมันออกหาเหยื่องูเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่ในโพรงของมันเวลามันหิวมันก็เลื้อยออกไปหาอยู่หากินกินอิ่มท้องแล้วมันก็เข้ามากดอยู่ในที่เก่าจิตของเราเวลามันหิวอาหารมันก็คิดโน่นคิดนี่เพราะความคิดนั่นเป็นอาหารของจิตถ้าเรามัวแต่ไปห้ามจิตไม่ให้มันเกิดความคิดประเดี๋ยวมันไม่มีพลังงานมันจะกลายเป็นจิตผอมโซเมื่อจิตผอมลงไปแล้วมันจะไม่คิดมันกลายเป็นจิตที่เหยียดแม้ทำจิตให้สงบนิ่งได้มันก็นิ่งได้แต่มันเป็นจิตหดหู่มันไม่ใช่จิตสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดบ้างอย่าไปห้ามมันถ้าไปห้ามแล้วพรอาหารของมันไม่ได้กินอาหารมันก็หมดกำลังสิเพราะว่าจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกดีแล้วสิที่จิตมันคิดเองถ้าเราภาวนายบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธเนี่ยเราหาคำนั้นมาป้อนให้จิตแล้วยังจะต้องทำสติควบคุมอีกด้วยเมื่อจิตของเรามันคิดขึ้นมาเองเราเพียงแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นมันก็ง่ายเราทำงานท่าเดียวไม่ต้องไปแบกถึง2 อย่างภาระที่จะหาสิ่งรู้ให้จิตนั้นเป็นอันหมดไปเพราะเขาหาของเขาเองหน้าที่ที่เราจะตั้งใจก็คือทำสติตามรู้ไปการเจริญสติอยู่ในอิริยาบถเนืองๆกับการนั่งทำสมาธิอย่างไหนจะได้ผลในการปฏิบัติดีและการเดินจงกรมเวลาเดินอย่างหนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอการเจริญสตินอกจากที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเราเจริญสติในท่านั่งก็เรียกว่าเจริญสติในท่านั่งถ้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเจริญสติอยู่เนืองๆก็เรียกว่าเจริญสติกับสิ่งนั้นๆทีนี้การเดินจงกรมเราจะนึกว่าย่างหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนออะไรหนอก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเวลาเจริญภาวนาพุทโธเวลาเดินว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลานั่งภาวนาพุทโธจะได้หรือไม่ถ้าเอาอันใดก็เอาอันเดียวทั้งในท่านั่งและท่าเดินให้มันแน่วแน่เดิมบิดาเคยฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ปัจจุบันเลิกแล้วการกระทำนั้นนับว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่และถ้าบุตรจะลดจรพรโทษให้จะกระทำได้อย่างไรการกระทำกรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบุตรหลานจะพรโทษให้ด้วยการทำบุญอุทิศไปให้บางทีอาจจะทำให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไปให้แล้วกรรมที่ได้รับอยู่อาจจะย่อนลงก็ได้ การทำดีแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนผลกรรมหนักให้เป็นเบาลงไปได้รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็เป็นอันว่าจบลงพอดีเพราะหมดปัญหาที่จะตอบ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ที่กำหนดได้ที่รู้ได้เข้าใจชัดซึ่งกล่าวว่าเป็นหลักของสติของสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะกล่าวได้ว่าเป็นความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้สุขุมก็รู้การกำหนดในข้อปฏิบัติก็คือการกำหนดในใจของตนเองซึ่งจะเห็นความหยาบความละเอียดความแตกต่างด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาก่อนฝึกขณะฝึกย่อมมีความรับรู้รับผิดชอบแตกต่างกันเมื่อมีความรู้ความรับผิดชอบแตกต่างกันกล่าวได้ว่าเป็นบาดฐานเป็นรากฐานของความมั่นคงของสติสัมปชัญญะที่พยายามกำหนดให้รู้อาสวะกิเลสของตนเองว่าตัวอาสวะกิเลสของเรานั้นมีตัวไหนบ้างที่ยังหยาบปานกลางที่ละเอียดพึงกำหนดได้ในส่วนที่กล่าวว่าอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษเวรภัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งกล่าวโดยในเรียกว่าอาสวะกิเลสกำหนดได้ในเหตุเหล่านี้รู้ได้ในเหตุเหล่านี้ว่าตัวอาสวะกิเลสนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรตัวอาสวะกิเลสนั้นมีความจริงเป็นอย่างไรความหยาบความละเอียดความรู้ตื่นลึกหนาบางเพ่งเพียรพิจารณาแผดเผาจนจิตใจของเรานั้นสุขุมเยือกเย็นหนักแน่นพอจึงกล่าวด้วยความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่ากิเลสตัวหยาบตัวละเอียดของเรานั่นเองการปราบปรามกิเลสตัวหยาบตัวละเอียดนั่นต้องอาศัยกำลังของสมาธิตัวสงบตัวสงัดของเราซึ่งกล่าวว่าความสงบความสงัดเป็นความจำเป็นของการฝึกการปฏิบัติจะมากจะน้อยก็ต้องทำจะเก่าจะใหม่ก็ต้องทำเพื่อให้เกิดความแม่นยำในจิตใจของตนเองสมถะธรรมทำยังความสงบกับใจให้เกิดขึ้นด้วยอุบายด้วยวิธีทางด้วยลักษณะใดที่แยบคายซึ่งกล่าวว่าโยนิโสมนัสสิการทำไว้ในใจโดยแยบคายนั่นก็หมายความว่าการมั่นกันกรองตึกตรองให้ละเอียดให้สุขุมไม่เยือกเย็นกับเหตุนั้นสิ่งนั้น ความจริงของธรรมนั้นจึงจะปรากฏขึ้นกับใจพอวัดปฏิบัติใดๆของเราถึงจะเด่นชัดขึ้นกับใจความชอบโดยศีลโดยธรรมจึงจะปรากฏขึ้นกับใจการตามระวังรักษาการทำความเข้าใจโดยสาระโดยแก่นแท้จะพึงได้เหตุแห่งความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปตามดูตามรู้ตามสังเกตตามทำเหตุให้เกิดขึ้นกับใจสิ่งที่กล่าวว่าเป็นธรรมกับใจก็จะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตการกำเริบกิเลสของตัวเองสังเกตการกระเพื่อมของกิเลสตัวเองแล้วจะรู้ได้ว่าตัวนี้คืออะไรตัวนั้นคืออะไรการพิจารณาหาความแก้ไขก็คือเห็นโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นโทษในสิ่งที่มีอยู่ที่รักษาไว้ด้วยดีด้วยดีว่าอำนาจตัวราคะโทสะโมหะอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนี้ถ้ามันยังสิงอยู่ในใจเราได้มันก็ยอมเห็นความมืดบอดของใจตลอดเวลาเห็นความตกต่ำความหยาบของใจอยู่ตลอดเวลายิ่งมีอารมณ์โมโหโทโสสิงอยู่ในใจพึงรู้ได้เถิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่บอกเหตุว่าความเสื่อมความหายนะของใจเจ้าของมันเกิดขึ้นเมื่อเรากำหนดรู้กำหนดระลึกรู้ด้วยอาการที่เกิดอยู่เหล่านี้เท่ากับเรานั้นทำความสะอาดทำความเข้าใจทำความระลึกรู้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่กำเริบเพราะเรานั้นกำหนดได้ในเหตุนั้นๆที่เกิดขึ้นกำหนดได้ในผลนั้นๆที่มีอยู่กำหนดได้ในความจริงนั้นๆที่ปรากฏจึงจะดูด้วยเหตุด้วยผลที่ปรากฏจริงแจ้งกับใจข้อปฏิบัตินั้นๆจึงเป็นสิ่งที่ชอบทำเมื่อสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งเรากำหนดอยู่ทุกอุบายทุกวิถีทางที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่มาเป็นเครื่องผูกมัดด้วยใจที่สะอาดและบริสุทธิ์เมื่อเราสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องก่อเครื่องยึดของใจทำทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีในเป็นอย่างเดียวกันการเข้าถึงธรรมการเข้าถึงความจริงเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยเหตุและผลเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปธรรมะปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นความเป็นกลางลักษณะของการรู้ละวางในใจของตนก็เกิดขึ้นลักษณะของคำว่ารู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางในใจของตนยอมเกิดขึ้นชอบด้วยเหตุชอบด้วยผลชอบด้วยความจริงคือธรรมที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปความจริงนั้นก็จะเห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยที่เกิดกำเริบกิเลสตัณหามายาของใจการควบคุมใดๆก็จะดีขึ้น การน้อมเข้ามาสู่ใจก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งวิบากกรรมให้ผลด้วยอำนาจอื่นใดที่กำลังของการฝึกอ่อนแอเมื่อสติสัมปชัญญะอ่อนแอลงเมื่อไรสิ่งเหล่านี้ยอมเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปสิ่งเหล่านี้ยอมเกิดได้กับใจทุกสิ่งทุกอย่างไปซึ่งกล่าวโดยในว่าสติอ่อนแอสัมปชัญญะอ่อนแอเมื่อสติอ่อนแออะไรมันก็ชักจะตกต่ำตามไปด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้การตามระวังรักษาการทำความเข้าใจในหลักในฐานในเหตุในผลจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกซึ่งความจริงกับใจข้อปฏิบัติใดๆจึงเห็นจริงแจ้งกับใจที่มีอยู่ การตามดูตามรู้ตามสังเกตตามทำความเข้าใจในเหตุนั้นๆก็จะเป็นเรื่องที่บ่งบอกด้วยความจริงกับใจการฝึกฝนการอบรมบ่มใจของตนก็จะดูว่ามีเหตุผลเพียงพอกับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็จะเห็นได้ในใจของตนเองก็จะรู้ได้ในใจของตนเองว่ามีความจริงที่เป็นศีลเป็นสัตว์มีความจริงที่เป็นอัตเป็นธรรมที่เราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำความเข้าใจในเหตุนั้นๆที่มีอยู่การเกิดขึ้นของศีลของธรรมจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกในภาคปฏิบัติซึ่งตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้เมื่อตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้การเกิดเหตุของศีลของธรรมก็ปรากฏด้วยลักษณะอย่างนี้เพียรเพ่งแผดเผาพยายามอยู่ฝึกอยู่ฝืนอยู่ทนอยู่สิ่งที่กล่าวว่ารู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกจากใจของการฝึกฝนอบรมข้อวัดปฏิบัตินั้นๆจึงเป็นธรรมอยู่ตามระวังรักษาตามดูตามรู้ตามสังเกตจิตใจของตนเองว่าตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันเกิดขึ้นกับใจของเราในลักษณะอย่างไรมันอยู่กับเราในลักษณะอย่างไรประเภทที่คอยแสดงออกหรือประเภทที่อย่างที่รู้กันนั่นแหละสันดานมันมีอยู่มันก็ค่อยผุดออกมาตามโอกาสตามวาระเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พยายามกำหนดให้ระลึกรู้อยู่ตลอดเมื่อตามระลึกรู้อยู่ตลอดความจริงคือธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นหลักเป็นฐานความจริงคือธรรมก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนซึ่งกล่าวว่าธรรมะปฏิบัติอันจะนำพาไปสู่ความหลุดพ้นด้วยเหตุผลที่เป็นศีลเป็นธรรมก็ยอมได้มรรคได้ผลในความตั้งใจที่จะมีอำนาจต่อรองมีอำนาจควบคุมมีอำนาจที่จะต่อรองมีอำนาจที่จะควบคุมให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติว่าตัวโลภนั้นมีลักษณะอย่างนั้นตัวหลงมีนั้นมีลักษณะอย่างนั้นตัวโกรธนั้นมีลักษณะอย่างนั้นถ้าควบคุมดูแลโลภโกรธหลงได้ก็จะเห็นเหตุแห่งความจริงในใจของตนเองว่าทุกโทษเวรภัยที่มีอยู่ดูได้เข้าใจชัดรู้ได้เข้าใจชัดเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์มีลักษณะเป็นอย่างนั้นซึ่งกล่าวด้วยความเข้าใจได้ว่าทุกโทษเวรภัยที่เกิดอยู่กับใจของเรานั้นรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาตัวไหนมันกำเริบตัวไหนมันผิดปกติเรารู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นกล่าวได้ว่าเป็นการควบคุมเป็นการกำจัดสิ่งที่อยากออกจากใจของตนเองสิ่งที่ผุดขึ้นกับใจนั้นเป็นสิ่งที่เห็นจริงเห็นจังว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อาการที่ยึดอาการที่ถืออาการที่สำคัญผิดยึดถือสำคัญผิดนั่นเป็นสิ่งที่บอกเหตุที่เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นกับใจจะยังความมีเหตุมีผลให้ปรากฏขึ้นกับใจข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงอาศัยความละเอียดที่คอยสังเกตคอยสังกาอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นฝ่ายโทษนะมันเป็นฝ่ายโทษนะโลภโกรธหลงมันเป็นฝ่ายโทษราคะโทสะโมหะมันก็เป็นฝ่ายโทษสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวก่อกรรมก่อเวรสิ่งเหล่านี้คือตัวไม่รู้จักจบจักสิ้นให้เรารู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่ไฟเผาใจเจ้าของตลอดจิตใจของเราน่ะลุกเป็นฟืนเป็นไฟจิตใจของเรานั้นลุกเป็นฟืนเป็นไฟให้เรากำหนดได้ในทุกโทษเวรภัยกับสิ่งเหล่านี้ปัญญาของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ทางในการลดละและก็แก้ไขในที่สุดก็จะเป็นไปเพื่อการย้ำเตือนสอนตนได้ตลอด พื่อการย้ำเตือนสอนตนเองได้ตลอดสิ่งที่บ่งบอกด้วยเหตุศีลด้วยธรรมก็ปรากฏขึ้นข้อวัดปฏิบัติที่อาศัยหลักแห่งความสงบสงัดก็เกิดขึ้นเช้าเที่ยงเย็นวันอื่นใดเวลาอื่นใดที่เราถนัดเราก็จะสามารถประคับประคองจิตใจของเราให้อยู่เป็นหลักเป็นฐานอยู่ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับการอยู่รู้ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับการรู้สิ่งที่สัมผัสใดๆก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยความจริงคือธรรมในใจของตนเองปัญญาธรรมขันติธรรมจะเป็นไปด้วยความกลมกลืนกันการจะลดละการจะฝืนการจะข่มการจะเพิกถอนใดๆก็จะง่ายกับการตั้งใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาดูเหมือนว่าเรานั้นไม่มีอะไรเพราะมันไม่ต้องการอะไรมันก็เลยไม่มีอะไรความในใจของเราก็เย็นขึ้นกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สัมผัสธรรมในใจของเราก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สัมผัสเหตุแห่งธรรมเหตุแห่งศีลเหตุแห่งภาวนาก็จะปรากฏโดยหลักโดยฐานโดยเหตุโดยผลเพียงพอกับความตั้งใจการลดได้การละได้การฝืนได้การข่มได้ก็ยอมได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติโดยเนื้อแท้นั้นจะเห็นจริงแจ้งกับใจจะเห็นความเป็นธรรมกับใจสิ่งที่บ่งบอกนั้นเป็นธรรมกับใจสิ่งที่ชี้ชัดเห็นชัดน่ะเป็นธรรมกับใจการลดละและการวางได้จึงเป็นสิ่งที่ชอบทำข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงเป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลเพียงพออันจะนำพาไปสู่ความตั้งมั่นและมั่นโดยเหตุโดยผลกับความเข้าใจข้อวัดปฏิบัตินั้นๆได้ชื่อว่าเป็นธรรมความเห็นจริงแจ้งกับใจก็จะปรากฏขึ้นโดยหลักโดยฐานการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อมีเหตุผลพอกับการที่จะขัดเกลาตัวกิเลสตัวตัณหาตัวมายาตัวทิฏฐิตัวสำคัญผิดในใจเจ้าของว่ามันช่างกระด้างกระเดืองมันช่างดูแข็งกล้าเกินไปจนไม่มีหลักธรรมเชื่อมั่นจนกลายไม่มีเหตุผลกับใจเจ้าของจนเป็นเรื่องซึ่งหน้าดื้อรั้นทิฏฐิมานะเมื่อปัญญาธรรมเกิดขึ้นกับใจแล้วการเพิกถอนการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดได้การสังเกตสังกากับสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอยู่หลักปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อการลดละและก็วางได้ในที่สุดอาศัยเหตุในความสงบสงัดอาศัยเหตุในความตั้งมั่นในใจทุกวันที่มีโอกาสวันเวลาจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นหรืออื่นใดที่ถนัดที่ไหนเมื่อไรมากน้อยอย่างไรเมื่อมีความจงใจตั้งใจที่จะเผาจะย่างที่จะขัดจะเกลาที่จะวางที่จะละที่จะเลิกที่จะเพิกถอนกับใจเจ้าของย่อมเป็นสิ่งที่งามสำหรับผู้ปฏิบัติการขจัดเสียซึ่งความอยากความดื้อรั้นในใจก็จะหมดไปสิ่งที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมก็จะเข้ามาแทนที่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างงานปฏิบัติจึงเป็นงานที่ฟังลกรากด้วยความมีเหตุผล
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ท่านเสียศักดิ์เสียใจฮารุนโซโลเสียชีวิตเผยเจ้าหน้าที่เดินทางไปจอร์เจียแล้วสาเหตุรอสืบสวนทำเนียบรัฐบาลนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัตเปงสุขหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้อง เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งฮารุนเดินทางไปหลายประเทศกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาสาธารณรัฐตูเกียซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ประเทศจอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทิเรซีประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งจะต้องรอทางการของประเทศจอร์เจียในการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการแล้วรอคอยการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานทูตของไทยส่วนการนำร่างของฮารุนกลับมายังประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติที่เราต้องรับฟังความคิดเห็นจบข่าวยอมรักใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: Chinese Press One
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เออแก้ตรงจุดนี้ใช่แล้วเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าด้วยเข้าใจมั้ยเออประโยคเนี้ยมันต้องอุ๊ยลูกบอลใครเนี่ยเกือบเด้งโดนหน้าพี่เลย
1: ขอโทษครับพี่ที่ทำลูกบอลกระดอนมาโดนพี่นะคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับเออต้นตกลงเขาใช้คำว่าเด้งหรือคำว่ากระดอนกันแน
2: ่งั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่หนูเขาเพิ่งอธิบาย2คำนี้ให้ผมทราบพี่ถิ่นตั้งใจฟังให้ดีนะครับคำว่ากระดอนก็มีความหมายคล้ายกับคำว่าเด้งหมายถึงอาการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสะท้อนขึ้นซึ่งอาจติดต่อกันหลายครั้งก็ได้เช่นรถที่แล่นบนถนนที่ขรุขระกระดอนขึ้นขึ้นลงลงหรือสุชาติตบลูกปิงปองลงบนโต๊ะลูกปิงปองกระดอนขึ้นมาส่วนคำว่าเด้งนอกจากจะมีความหมายคล้ายกับคำว่ากระดอนแล้วเด้งยังเป็นอาการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกกดหรือถูกบีบแล้วดีดหรือดันขึ้นเช่นเมื่อกดลูกบอลลงในน้ำลูกบอลก็จะเด้งขึ้นมาหรืออีกความหมายหนึ่งของคำว่าเด้งก็หมายถึงคืนสภาพกลับขึ้นมาดังเดิมทันทีเช่นหน้าเด้งเป็นยังไงครับชัดเจนไหมครับ
0: เข้าใจแล้วครับกระดอนก็มีความหมายคล้ายๆกับคำว่าเด้งหมายถึงอาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งสะท้อนขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งก็ได้แต่ส่วนคำว่าเด้งก็มีความหมายหนึ่งหมายถึงอาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกบีบหรือถูกกดแล้วดีดหรือดันขึ้นหรือมีความหมายหนึ่งก็คือว่าถูกดีกับคืนสภาพปกติขึ้นมาดังเดิมทันที
2: ถูกต้องแล้วครับผมนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับสามารถอธิบายได้ละเอียดชัดเจนทุกคำพูดจนทำให้พี่กินเข้าใจเป็นอย่างดี
0: อะไรกันต้นแทนที่จะชมพี่ว่าพี่เข้าใจการอธิบายของต้นได้ชัดเจนที่สุดแล้วกลับมาชมตัวเองว่าตัวเองเก่งเออแบบนี้ก็มีด้วยทำงานต่อ

0: ึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกพร.ได้เห็นชอบแนวทางปรับปรุงงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยให้หน่วยงานในระดับกรมทุกแห่งขับเคลื่อนโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยในปี2569จะเน้นที่ส่วนราชการระดับกรมและระยะที่2ในปี2570จะขยายไปยังจังหวัดรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานระดับกรมทุกหน่วยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตมาพัฒนาให้มีความโปร่งใสมากขึ้นตามหลักเกณฑ์5ประการคือ1เป็นงานที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม2มีผู้ใช้บริการหรือผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก3มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง4มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจและ5เป็นงานที่มีการร้องเรียนจากประชาชนการขับเคลื่อนโครงการ1กรม1โครงการโปร่งใสไร้เทานั้นหน่วยงานในระดับกรมในทุกๆกระทรวงต้องไปวิเคราะห์ดูว่ากระบวนการทำงานหรืองานบริการใดของหน่วยงานที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตให้ปรับวิธีการและเสนอแนวทางในการแก้ไขเพื่อสร้างความโปร่งใสอย่างน้อยในเรื่องที่สำคัญกับงานที่ให้บริการกับประชาชนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ขโมงขโมงโฉงเฉง
1: พี่พอดคะดูสิคะใจดีสอบวิชาภาษาไทยได้4ด้วยล่ะ
2: โอ้โหใจดีเก่งมากๆเลยจ้า
3: ได้4แค่วิชาเดียวใจดีคุยขโมงโฉงเฉงเลยนะ
2: การสอบได้คะแนน4แม้จะได้เพียงวิชาเดียวก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจนะดีใจเอ๊ะพี่รู้สึกว่าได้กลิ่นเหมือนมีอะไรไหม
3: อ๋อข้างบ้านเผาใบไม้ควันขโมงโฉงเฉงเลยครับ
2: ดีใจใช้คำผิดแล้วจ้ะต้องพูดว่าควันขโมงไม่ใช่ควันขโมงโฉงเฉง
1: อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ดีใจพูดว่าคุยขโมงโฉงเฉงพูดผิดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ผิดหรอกจ้ะดีใจจะพูดว่าคุยขโมงหรือคุยขโมงโฉงเฉงก็ได้แต่ถ้าพูดถึงควันจะต้องพูดว่าควันขโมงเท่านั้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ